0: จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
1: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกกต.แล้วกกต.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่ออีกอันนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกต.เข้าไปประชุมที่นากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างพวกกฎกระทรวงประกาศระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการครับ
0: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
2: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสรุปครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
0: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสงตุ้มรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
4: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบ ข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
3: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
4: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤดาพหยุทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้

0: ริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
0: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอตยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
0: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุภกรชูวงนักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤตมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอชิตะสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนพา216และเหรียญทองแดงวริศราสุขะประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น

0: 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติได้รับผลรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2-1เกม21-19 13-21 21-15พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮินะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม13-21 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบผลรองชนะเลิศชายเดี่ยวกสิกรสำเร็จมืออันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1แซงชนะเอลิซซีจากนิวซีแลนด์2-1เซต4-6 6-2และ6-1พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
2: หนึ่งนาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นพึ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้ผลีกรรมบวงสรวงเทพยาดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้
7: เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
10: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับ
9: ค่ะท่านรองคะในช่วงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการตรวจติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างไรบ้างคะ
10: ครับผมก็คือทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคือได้รับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าของชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยนอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าครองชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคาที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
9: ค่ะเราได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
10: คือเราได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจากการประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะขอความร่วมมือทางบริษัทผู้ผลิตผู้ตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนให้อยู่ในราคาโทษทีให้อยู่ในระดับราคาเดิมได้นะครับแล้วเราก็จัดงานเปิดตัวงานที่เขาเรียกว่าเป็น back to school ที่กรมการค้าภายในนะครับซึ่งเราก็มีการ kick off โครงการนี้ไปแล้วนะครับก็ในราคาเนี่ยทางผู้ประกอบการยืนยันว่าในปีนี้ก็จะจำหน่ายในราคาเดิมเช่นเดียวกับปีที่แล้วไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ตัดเย็บชุดนักเรียนเป็นอย่างดีครับ
9: ค่ะถ้าลองมองว่าแนวโน้มหรือกำลังซื้อของประชาชนในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ย แตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างไหมคะ
10: ก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้มีสถานการณ์ที่มันเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามานิดนึงก็คือในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับซึ่งผลส่งผลกระทบต่อระดับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีความขาดแคลนเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้พยายามที่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับเดิมให้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันการเอาเปรียบจากพวกร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ฉกฉวยโอกาสที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สงบเนี่ยแล้วก็มีน้ำราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้เนี่ยเราก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือในกรณีที่จงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเนี่ยเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผม
9: ค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านรอง
10: ครับผมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคิดว่าพบเห็นการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะครับหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
9: ค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้มีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะ
10: ครับผมเราก็มีโครงการที่อยู่ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยซึ่งภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเรามีหลายๆมาตรการหลายๆกิจกรรมที่เพื่อจะช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นการจัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าราคาประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะจัดทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดรถโมบายรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมลดราคาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นเฮาส์แบรนด์นะครับของห้างต่างๆก็จะนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการปุ๋ยนะครับที่หลายคนคงได้ยินในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับเรามีหลายๆมาตรการที่ออกมาในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
9: ค่ะคาดว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้มากน้อยอย่างไรคะ
10: ก็เราก็คิดว่าน่าจะลดได้มากพอสมควรนะครับก็คงแล้วเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยนะครับเราคงจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขได้ในขณะนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีของเราจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดค่าของชีพอย่างเช่นเราจำหน่ายราคาน้ำตาลทรายเราก็จำหน่ายเพียงแค่กิโลละ20บาทจากราคา25ถึง27บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำมันพืชเราจำหน่ายแค่ในราคา35บาทหรือ38บาทจากราคาปกติ50บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเลือกจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอย่างไข่เนี่ยไข่ไก่อย เกตฟ้าอย่างเงี้ยฮะปกติเราจำหน่ายแค่แผงละประมาณ80บาทจากราคาปกติตามท้องตลาด135บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
9: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านลองฝากถึงพี่น้องประชาชนกับมาตรการที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
10: ก็ผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดค่าของชีพสำหรับพี่น้องประชาชนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไรนะครับในกรุงเทพนี่เราจัดถึง50ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตามห้างต่างๆส่วนในต่างจังหวัดนี่เราก็จัดเป็นระยะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ
9: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ขอบคุณมากนะครับ
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ท่านผู้ฟังคะในบริบทที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นการยกระดับฟาร์มกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยจังหวัดตรังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
13: กรมประมงขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาท
14: ในเรื่องของการยกระดับการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเคลื่อนสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำและมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราจะดำเนินภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์แบบแม่นยำโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศนะครับภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาทนะครับ
13: โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรซึ่งจังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยมีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอได้แก่อำเภอกันตังอำเภอสิเก่าและอำเภอหาดสำราญโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาทสำหรับการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิต
14: มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงกิ่งและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตนะครับในระดับพื้นที่จังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยผลการพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศรอบหนึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม ครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาท
13: ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดตรังในการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
12: หากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงนึกถึงแหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีในการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเช่นปลาสลิดปลาม้าโดยนายไพศาลสุขบุญพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าการวิจัยและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของสุพรรณบุรีถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็วและทนทานต่อโรคผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพดีส่งตรงถึงมือเกษตรกรรวมถึงการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ GAP เพื่อยกระดับสินค้าประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนที่น่าจับตามองในขณะนี้คือการที่เมืองสามบุรีส่งเสริมปลาสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในพื้นที
16: ่ในส่วนของศูนย์เนี่ยการผลิตพันธุ์ปลาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนการผลิตตามภารกิจก็คือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินี่เพื่อไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนพันธุ์ปลาที่เพาะแจกนั้นกรณีได้รับงบประมาณเป็นโครงการไปครับว่าการนี้มีแจกปัจจัยการผลิตมีพันธุ์ปลามีอาหารสัตว์น้ำมีอันนี้ถึงจะรับฟรีได้เกษตรกรจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาซื้อในที่ราคากันเองกรมประมงกำหนดแล้วก็ไม่แพงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะเรื่องปลาสวยงามว่าจะเป็นปลาทองปลาหางลูกยูงหรือว่าปลากัดที่นิยมกันแต่ว่าของสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปลากัดก็เยอะอยู่นะครับ10กว่ารายที่ขึ้นทะเบียนไว้
15: จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเศรษฐกิจและบริโภคแล้วในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเมืองสามบุรีคือจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งปลาสวยงามและจังหวัดกาญจนบุรีปลาสวยงามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรสุพรรณบุรีเพราะใช้พื้นที่น้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
16: เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราขับเคลื่อนงานในลักษณะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งในนามสามบุรีก็จะมีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีซึ่งราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของปลาสวยงามปีนี้เราก็ได้อบรมเกษตรกรไปแล้ว15รายเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ย10รายแล้วก็ที่เป็นยังสมาร์ทก็คือเกษตรกรรายใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่อีก5รายแล้วก็พาไปศึกษาดูงานที่ราชบุรีอันของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการโชว์ศักยภาพเรื่องปลากัดกาญจนบุรีก็จะเป็นปลาหางนกยูงทางราชบุรีก็จะเป็นปลาทองสามารถที่จะเชื่อมโยงว่าจากเมืองหลวงของปลาสวยงามที่จังหวัดราชก็สามารถที่จะขยายผลมาทางกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีได้ดังนั้นในลาเกษตรกรของสุพรรณบุรีเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยดังนั้นสามารถที่จะคอนเนคชั่นกับทางราชบุรีได้เลยครับเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรดังนั้นบางทีแค่ข้างบ้านเล็กๆมีพื้นที่หน่อยนึงก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้สบายๆ
15: การปรับตัวและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพคือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดในยุคปัจจุบันด้วยความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีวันนี้เกษตรกรสุพรรณบุรีจึงไม่ได้มีแค่ปลาลงหม้อแต่ยังมีปลาสวยงามที่พร้อมแบกว่ายสร้างรายได้มหาศาลสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
17: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
18: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
19: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: รัฐบาลถอนตัวจากการเสนอเป็นเจ้าภาพยูทโอลิมปิกเกม2030หลังประเมินเศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมโดยจะนำงบประมาณไปพัฒนาเยาวชนไทยสร้างประโยชน์ในระยะยาวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: จากกรณีที่ประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมปี2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬานี้ให้ได้โดยเมื่อวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมานางดังก้าเออเบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงานยุทธโอลิมปิกเกม2030ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมก่อนจะมีการย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องมีการส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนภายใน2สัปดาห์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้
21: ก็เบื้องต้นแน่นอนในสถานการณ์การเงินเรายังไม่พร้อมที่จะจัดใช้งบประมาณ5,000 กว่าล้านครับกับยูเอสโอลิมปิกเบื้องต้นก็ต้องแจ้งทางยูเอสโอลิมปิกทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราไม่พร้อม
20: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเป็นหลักซึ่งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิการซ่อมแซมและพัฒนาสนามแข่งขันต่างๆซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงตัวนักกีฬาโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่งบสำหรับการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจนำงบประมาณ 5,000 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนโดยตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระยะยาวมากกว่าและเชื่อว่ายังมีประเทศอื่นที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทย
22: ในที่สุดนะครับรัฐบาลมองว่าอย่างนี้ครับกองที่จะต้องไปลงทุนครั้งนี้ส่วนใหญ่มันก็จะลงไปในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งตัวเด็กอย่างจริงต้องการพัฒนาจริงเพราะงั้นรัฐบาลพิจารณาว่าเอางบตรงนั้นเข้าไปหาเด็กโดยตรงดีกว่า
20: ท่ามกลางกระแสความหวังที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกครั้งการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์สำคัญระหว่างภาพลักษณ์และโอกาสของประเทศกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยตรงซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติหรือควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างนักกีฬาและพัฒนากีฬาไทยจากรากฐานอย่างยั่งยืนมากกว่ากันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่อไปรับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกดำเนินรายการโดยนายสุรพงษ์มาลีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งเช้าๆวันเสาร์อย่างนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังและก็พี่น้องประชาชนพูดคุยกันสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ประเดิมออกอากาศครั้งแรกในฐานะโฆษกรัฐบาลค่ะและดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณสุรพงษ์มาลีค่ะ
2: ครับ
3: รายการนี้เราตั้งใจว่าจะให้เป็นช่วงเวลาของการชี้แจงประเด็นของในส่วนของรัฐบาลให้มีความชัดเจนนะคะมีสาระสำคัญสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลอยากบอกประชาชนและในขณะเดียวกันสิ่งที่ประชาชนมีข้อสงสัยต่อรัฐบาลเราก็จะนำมาคุยให้เคลียร์ค่ะ
2: ถ้างั้นผมขอเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเลยนะครับคือเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าจริงๆแล้วท่านโฆษกครับรัฐบาลมีเป้าหมายยังไงกับเงินก้อนนี้ครับ
3: อย่างที่เรารับรู้แล้วก็ประสบกันทุกคนนะคะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนค่าครองชีพมันสูงขึ้นนับมาตั้งแต่ต้นทุนพลังงานค่ะโดยสารค่าอาหารข้าวแกงอะไรขึ้นหมดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเดือดร้อนสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในความเป็นรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่ทีนี้จะดูแลยังไงล่ะคะถ้างบประมาณเรามันมีอยู่จำกัดบางคนบอกว่าโอนงบประมาณมาได้ไหมนี่มันท้ายปีของปีงบประมาณปี69แล้วมันไม่ได้เหลืองบประมาณเป็นแสนล้านที่จะออกมาตรการมาดูแลพี่น้องประชาชนได้บางท่านก็บอกว่างั้นรอไปใช้งบประมาณปี2570ได้ไหม1ตุลาเราจะรอไหวเหรอคะถึง1ตุลาคมภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนและมองไปสู่อนาคตด้วยความจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแต่ประชาชนก็ถามว่าในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วมันจะมีผลต่อโครงการคนละครึ่งหรือเปล่า
2: ครับก่อนที่จะถึงโครงการคนละครึ่งนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเงินในกระเป๋าของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายและเพิ่มกำลังซื้อในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเดินต่อไปได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันจะกระทบกับเรื่องของคนละครึ่ง plus ทำไม plus ครับท่านโฆษกครับ
3: plus ในครั้งนี้เนี่ยมันมีมากกว่าคนละครึ่งที่เคยมีกันที่รัฐบาลช่วย 50% ประชาชนจ่าย 50% วันนี้มันจะเป็น 60-40 นะคะ60คือรัฐบาลจ่าย40คือประชาชนจ่ายอันนี้เพื่อเป็นการประคับประคองในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ต้องย้ำว่าโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ที่เราเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็จะเป็นโครงการย่อยอื่นๆออกมานอกจากคนละครึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้เงินเพิ่มขึ้นนะคะดูแลกลุ่ม SME ดูแลในเรื่องของด้านการขนส่งและอีกที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาพลังงานที่ใช้ฟอสซิลที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เราก็จะมีมาตรการส่งเสริมให้คนมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันก็จะเรียกว่าอยู่ในไทยช่วยไทยแล้วคนละครึ่ง plus เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่รัฐบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ต้องถือว่าเป็นการออกแบบนโยบายมาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่รัฐมนตรีคลังพูดถึง target
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
3: ันนี้ก็ต้องตอบข้อสงสัยเพราะว่าก็มีบางคนตั้งคำถามว่าเป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องชัดเจนเลยนะคะว่า1วันนี้ความเดือดร้อนมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยเป็นทาร์เก็ตคือกลุ่มที่เดือดร้อนประชาชน30กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ทาร์เก็ตอีกส่วนนึงที่ต้องย้ำก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องตรงนี้เพราะพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนจากค่าปุ๋ยราคาปุ๋ยที่มันสูงขึ้นและอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วโลกถ้าเราช้าเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนแล้วมันจะทำให้พืชผลการเกษตรเนี่ยราคาสูงอีกแล้วเราก็โฟกัสไปที่ SME แล้วก็ขนส่งทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น Made in Thailand ค่ะ
2: ฟังอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับ
3: ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป้าหมายคือ1มิถุนายนเนี่ยในส่วนของคนละครึ่ง plus เนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้เงินไปถึงกระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาว่าเป้าหมาย1มิถุนายนเงินไปถึงประชาชน25พฤษภาคมก็น่าจะเริ่มมีการลงทะเบียนได้และนี่ก็ต้องแยกนะคะว่าแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านค่ะ
2: ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะตั้งตารอนะครับคุณผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องใช้คำว่าล้างบางนอมินีที่ใช้คนไทยบังหน้าทำธุรกิจผิดกฎหมายเลยนะครับท่านโฆษก
3: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบการบริหารราชการแบบเดิมๆก็คงจะเป็นต่างคนต่างทำกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรม DSI ปปง.ก็ว่ากันไปแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมเราไม่สามารถล้างบางนอมินีได้ดังนั้นนโยบายของนายกอนุทินก็คือเราต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันทำงานซึ่งพอไปดูในรายละเอียดแล้วจะเห็นว่ามี23หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการล้างบางนอมินีเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษสมาคมธนาคารกรมโรงงานกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการมาวางแผนการทำงานด้วยกัน
2: ครับ
3: และจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงไปในรายละเอียดไปตรวจดูว่าไอ้บริษัทที่ต้องสงสัยอะค่ะว่ามีนอมินีอ้างใช้ชื่อคนไทยแล้วไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปจดทะเบียนเนี่ยมันมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะก่อนจดทะเบียนก็เข้าไปดูและหลังจดทะเบียนก็เข้าไปเรียกว่าไปสกรีนดูอะค่ะว่ามันมีนิติบุคคลไหนที่เสี่ยงที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึงเกือบ 50% นะคะก็จะไปสกรีนดูเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าธุรกิจไหนมีความเสี่ยงซึ่งสิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งการมาเนี่ยนะคะว่าบริษัทที่มันสามารถเป็นนอมินีได้เนี่ยก็พบว่ามีทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
2: ครับดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะมันก็คู่กันไปเนาะถ้าเราให้ความสะดวกอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยปัญหาเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วมาเอาเปรียบคนไทยแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสตริกมากเกินไปมันก็เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการยกเลิกกฎระเบียบอะไรที่มันซ้ำซ้อนอันนี้ก็เป็นอีก มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตที่เขาจะเข้ามาลงทุนมาตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้คนไทยเนี่ยให้เขามีความสะดวกและเกิดเป็นบริษัทได้เร็วขึ้นค่ะ
2: ครับท่านนั้นใครที่ทำถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับขอปิดท้ายด้วยข่าวดีระดับโลกนะครับที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะครับตั้งตารอนะครับก็คือในปี2569นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศการประชุมที่ว่านี่มันสำคัญยังไงเหรอครับ
3: สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความมั่นใจในประเทศไทยในเรื่องของหน้าตาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเขาถึงกล้าที่จะมาจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าในการจัดประชุม World Bank และ IMF เนี่ยที่จัดมาหลายๆครั้งต่อเนื่องมาเป็น10ปีเนี่ยประเทศที่มีโอกาสจัด2ครั้งมีเพียงแค่3ประเทศนะคะคือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทย
2: สุดยอดครับ
3: นะคะแสดงว่านอกจากเขาจะมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานในการบริหารด้านการเงินการคลังการธนาคารของเราแล้วเนี่ยเขายังมั่นใจในเรื่องของศักยภาพในการจัดงานด้วยประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรดูแลในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมและความปลอดภัยเพราะว่างานนี้นอกจากจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมจำนวนมากแล้วเป็นหมื่นคนยังเป็นระดับผู้นำประเทศเพราะบางประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประมุขของประเทศ ครั้งนี้จึงเรียกว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ของเรามากเลยนะคะในเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานเมื่อมันมีประมาณ 15,000 คนเนี่ยโหเป็นถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยการจองโรงแรมนี่เริ่มจองเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศไทยก็จะสามารถแฝงทายอินอยู่ในการจัดงานในครั้งน
2: ี้ค่ะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวโลกได้รับทราบด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวตลอดเวลาจากนี้ไปนะครับทางท่านโฆษกก็จะมาเล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆให้ฟังต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับก็ต้องถือว่าปี2569ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องเร่งปรับตัวจากผลกระทบด้านพลังงานแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการเชิงรุกในหลายๆเรื่องด้วยนะครับ
3: ภายใต้วิกฤตที่ประชาชนทั่วโลกประสบอยู่และคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าพวกเราจะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประคับประคองให้เราก้าวข้ามความยากลำบากณช่วงเวลานี้และเดินหน้าไปสู่โอกาสที่รอเราอยู่ค่ะ
2: ครับฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงนำเรื่องสำคัญและก็ประเด็นเด่นในรอบสัปดาห์มาพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลนะครับหากคุณผู้ฟังแล้วนะครับอยากทราบหรือสนใจนโยบายหรือว่าโครงการไหนของรัฐบาลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สามารถส่งคำถามหรือข้อความผ่านมาทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับอะไรที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับท่านโฆษกก็จะยกมาร่วมพูดคุยกันในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมและท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดาธนาดิเรกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: โลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
1: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

คดีอุทลุมทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือคดีที่ต้องห้ามมิให้บุตรหลานฟ้องร้องบุพการีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานั่นเองครับซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดจับฟ้องร้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นหรือว่าญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออัยการก็ยกคดีขึ้นว่ากล่าวได้สำหรับการฟ้องคดีอาญานั้นไม่ว่าจะเป็นการฟ้องบิดามารดาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะอื่นไม่สามารถกระทำได้เลยเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีอาญานั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้จำเลยต้องรับโทษซึ่งการรับโทษนั้นจำเลยจะต้องรับโทษเป็นการส่วนตัวแต่รับโทษในฐานะอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นการฟ้องบิดามารดาจึงเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่สามารถกระทำได้เลยครับกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะส่วนตัวเช่นบุตรมีรถยนต์อยู่คันนึงและก็ให้บิดาเนี่ยได้ยืมนำไปใช้ต่อมาบิดานำไปใช้เป็นเวลานานไม่คืนให้กับบุตรปรากฏต่อมาภายหลังว่าบิดาได้นำรถคันนี้ไปขายไปยังบุคคลภายนอกซึ่งบุตรก็ไม่ได้ยินยอมให้กระทำเช่นนั้นเช่นนี้การกระทำของบิดาถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์กรณีเช่นนี้บุตรจะตั้งทนายความฟ้องบิดาในข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่อศาลไม่ได้นะครับเป็นคดีอุทลุมแต่ในกรณีนี้บุตรสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไปได้ครับโดยจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดครับเช่นนี้การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่การฟ้องคดีตามกฎหมายและการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเป็นการฟ้องคดีไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับจึงไม่ใช่เป็นคดีอุทลุมกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะอื่นเช่นครอบครัวหนึ่งครับมีอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่และลูก2คนต่อมาบิดาได้ถึงแก่ความตายมีมารดาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลต่อมามารดามีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์มรดกเช่นนี้บุตรทั้ง2จะฟ้องมารดาข้อหาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลยักยอกทรัพย์มรดกไม่ได้นะครับก็เป็นการต้องห้ามเช่นเดียวกันกรณีเช่นนี้ก็จะต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีและพนักงานอัยการก็ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปครับสำหรับบุตรที่เกิดจากบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรสามารถที่จะฟ้องบิดาผู้นั้นต่อศาลได้ทุกฐานความผิดครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ

0: ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่เป็นการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิดนึง AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน soft skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเรามีเอ๊ะไหมมันเป็นเท็จมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเดี๋ยวตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับเอ๊ะไงเหรอวะเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้เอ๊ะไง
1: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
0: ผมคิดว่าวันนี้ AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเฮ้ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้นะเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวไปแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามบางถูกไหมเป็นหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากไปนิดนึงวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยอะนะฮะก็จริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งดูเห็นสิงโตมาไล่จับคนสู้กับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันจะภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดีเฟกต์วิดีโออะไรพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงของปลอมงั้นอันนี้ผมฝากไว้เลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เท่าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยฮะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเรา
1: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรอย่างต่อเนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของชาติย่อมตั้งอยู่บนรากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพระสกนิกรจึงทรงให้ความสำคัญกับสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาสพร้อมทรงริเริ่มโครงการนานาประการเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้นำไปสู่พระราชกิจกรรมอันหลากหลายทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ไทยการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าแหล่งน้ำและท้องทะเลเพื่อทำรงความสมดุลของระบบนิเวศและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่อนาคตด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสกนิกรให้พ้นจากความยากจนและดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความพอเพียงและความกตัญญูพระราชกิจกรรมนานาประการเปรียบเสมือนแสงแห่งรักที่ส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
4: ์กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081

0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
2: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
2: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้

ครับมาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคสตัวอย่างที่ประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเคสนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับเจอประจำนะครับเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยผมต้องอธิบายข้อกฎหมายก่อนนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายเขียนว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปมีหนังสือและมีรายลักษณ์อักษรผู้ให้กู้และกู้ยืมเงินนะครับแต่เคสนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ไปยืมจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเขายืมอยู่ 10,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงที่เขามาปรึกษาเนี่ยคนที่ให้เขายืมกับกรอกตัวเลข 30,000 บาทนะครับซึ่งผมก็ถามว่าตอนที่ได้เซ็นเอกสารเนี่ยได้ดูไหมเขาก็บอกว่าดูแต่คนที่ให้ยืมก็บอกว่าเซ็นไปนะครับโดยไม่ต้องกรอกตัวเลขไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกด้วยความชาวบ้านนะครับด้วยความไม่มีความรู้เขาก็ยินยอมปรากฏว่าเคสเนี้ยยืมจริงๆ 10,000 บาทแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปก็ประมาณ 20,000 บาทแต่ตัวเลขที่เขากรอกลงจำนวน 50,000 บาทซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านผมก็เลยอยากจะเตือนทุกท่านประชาชนที่กำลังฟังตอนนี้ว่าก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการหรือเช่นสำเนากู้ยืมเงินในเคสตัวอย่างนี้ท่านต้องให้เขาระบุทุกตัวอักษรก่อนที่ท่านจะเซ็นและอ่านดูทุกตัวอักษรก่อนที่จะลงลายมือชื่อเพราะมิฉะนั้นถ้าคดีขึ้นสู่ศาลท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ได้หากท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมที่ผมกล่าวไปข้างต้นคดีท่านสามารถปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือจะมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แต่ละจังหวัดตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์พราดพราวผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
2: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิ่ง productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนนึงใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนนึงใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาท์พุตให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
1: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือ1โอเคมี AI agent แล้วมีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า content ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือ1มีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าขึ้นลูกใหม่ขึ้นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยมีเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคน mindset ดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50% จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรพี่นึกภาพมาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
1: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลจึงต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงเกิดพรก.ขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปพร พราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วพร้อมระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาลชโยรายงาน
4: กรมการค้าภายในตรึงราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนรองรับการเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหากพบจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
13: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: จังหวัดตรังวางมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห้วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยได้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับก่อนอื่นก็ไปดูในเรื่องพระราชพิธีตรุษประดังคันแรกราขวัญ นะครับพุทธศักราช2569นะครับเวลา 8:35 นาฬิกาวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลพร้อมคณะรัฐมนตรีและคณะทูตอนุทูตรับเสด็จนะครับแล้วก็ร่วมพระราชพิธีในขณะเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณวิณโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนายาตรวจขบวนนะครับพร้อมด้วยเทพีกู้หาทองเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์นะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็จูงพระโคเทียมแยกพระโคแรกนาพระโควอพระโคเพียงพระยาแรกนาก็เจอพระโคและคันไถนะครับแล้วเจ้าไถดะไปโดยเป็นวงรีนะครับ3รอบนะครับโดยขวา3รอบพร้อมทั้งหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวนาสวนพันธุ์ข้าวเหนียวรวม7สายพันธุ์นะครับโหหลวงลั่นคล้องชัยแล้วก็ถ่ายกบอีก3รอบนะครับในการนี้ผลการเสี่ยงการหยิบผ้านุ่งแต่งกายนะครับพญาแรกนาหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนะครับนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียหายพระได้ทั้งมีการเสี่ยงพระโคกินเลี้ยงพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าปลาหารรักษาอาหารจะอุดมสมบูรณ์กินน้ำนะครับกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรนะครับพร้อมด้วยธัญญาหารปลาหารรักษาอาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์กินเหล้าพยากรณ์ว่าคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้นค้าขายต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอ้โหรถราก็ติดพอสมควรนะครับดังนั้นที่ราคาน้ำมันก็สูงอยู่ขนาดนี้นะครับการเดินทงเดินทางเนี่ยนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ยังเรียกว่ารถราก็ยังติดเป็นพอสมควรนะครับมาติดตามข่าวเด่นสำคัญนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรก็ได้ออกมาจากเรือนจำคลองเปรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางกลับบ้านดันสองล่าได้รับการพักโทษบอกว่าจำศีล8เดือนบางคนก็ชุมวิพากษ์วิจารณ์ชยาไม่ได้พูดเองนะครับคนบอกว่าจำศีลหรือไปจำคุกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าออกมาเนี่ยจำศีล8เดือนนะครับทางครอบครัวก็ไปรับกอดกันอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมกับมีการเตรียมคำรบธงชาตินะครับสื่อมวลชนก็ถามว่าดีใจไหมที่ได้รับกลับบ้านนะครับสุขภาพก็บอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีเปิดเงื่อนไขว่าระหว่างการพ้นโทษแดดฝ่าฝืนกับคุกทันทีนะครับถ้าฝ่าฝืนนะครับต้องรายงานตัวทุกๆ6เดือนก่อนพ้นโทษเนี่ยนะครับก็วันที่9กันยา69ติดกำไร EM นะครับมีเงื่อนไขทั้งหมด10ข้ออาทิห้ามเดินทางไปต่างประเทศนะครับห้ามออกนอกเขตพื้นที่ต้องขออนุญาตห้ามคบหาสมาคมกับคนไม่ดีอะไรต่างๆห้ามเสพยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของในกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับตัดผมสั้นเกรียนเลยนะครับก็ยิ้มแย้มนะครับกลับไปบ้านถ่ายรูปคู่กับสามีภรรยาแล้วก็ลูกหลานนะครับก็ถือว่าคุณทักษิณเนี่ยยังต้องมีการลุ้นระทึกอีกมากเพราะยังมีคดีชั้น14และมาตรา112ผูกมัดเสี่ยงกลับเข้าคุกอีกก็ได้เพราะมีคดีในเรื่องของคุณอุ้งอิงอดีตนายกและยังไม่ดำเนินคดีก็โอ้ยฟังแล้วนี่ก็ปวดหัวอย่างมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเรียกว่าจดจำกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันฝ่ายค้านนะครับประธาน ฝ่ายค้านเนี่ยคุณนันทวุฒิเรืองปัญญาวุฒิเนี่ยยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยับยั้งเงินกู้ 200,000 ล้านเฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเหตุขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172ไม่เข้าข่ายความจะเป็นเร่งด่วนยันเขียนคำร้องอย่างรอบคอบแล้วด้านคุณโสภณ ชารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งนะครับส่งคำร้องก่อน14พฤษภาคมหรือไม่บอกเพียงว่าจะยื่นให้เร็วที่สุดคุณเท้งหรือณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับพร้อมด้วยคุณกรจาติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นคำร้องต่อคุณโสภณ ชารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมเพื่อยื่นต่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาพระราชทานพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยใช้สิทธิตามมาตรารัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา173ยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเงินกู้เนี่ยครับ400,000 ล้านบาทว่ามีความถูกต้องขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเราอยากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีการสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านในส่วนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานทั้งนี้เนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นต้องเร่งด่วนแต่กลับมาอยู่ในพระราชกำหนดเงินกู้เนี่ย 400,000 ล้านโดยนำเงินมาเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันเนื้อคำร้องฝ่ายค้านยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีทางออกให้ศาลพิจารณาในทุกส่วนเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าหากศาลวินิจฉัยว่าเห็นว่าปรับโครงสร้างพลังงานสามารถทำให้ตามได้พระราชบัญญัตินะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือบางส่วนเนี่ยมาตรการเยียวยาเนี่ยนะครับต้องอยู่ในส่วนของพรบ.กู้เงินเพราะสามารถอยู่ในส่วนของสัมปทานมิตรได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นห่วงไม่ว่าหากศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องพรบ.ดังกล่าวจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้คุณเท้งก็กล่าวว่าพรบ.ดังกล่าวในประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วแต่ในคำร้องเนี่ยนะครับก็บลาบลาบลาบลาบลาว่ากันไปเนี่ยครับก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการประชุมรัฐสภา15พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเพื่อพิจารณายืนยันร่างกฎหมายที่ครม.ยืนยันรับรองมา31ฉบับนั้นในการประชุมวิปฝ่ายค้านได้พิจารณาจัดสรรให้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับอภิปราย

ป็นอะไรนี่แหละครับก็เป็นหน้าที่ในการทำในครั้งนี้ผมเพิ่งสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพระกระพาวิวัฒน์เนี่ยนะครับถึงเรื่องของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยว่าเมื่อออกมาจากเรือนจำพิเศษขออภัยครับเรือนจำคลองเปรมเนี่ยจะวางมือทางการเมืองไหมผมคิดว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยคงจะไม่วางมือทางการเมืองหรอกแต่คงจะเป็นผู้จดจำเป็นจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าตั้งสติอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเมนทอร์หรือเป็นผู้นำทางความคิดเนี่ยของพรรคเพื่อไทยสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าไปจำศีลจริงๆนะครับอย่างที่ผมได้เรียนในเบื้องต้นว่าไม่ได้ไปจำศีลหรอกนะครับอันนี้ไม่ได้ผมพูดเองนะฮะบอกว่าไปจำศีลแต่บางคนบอกว่าไปจำคุกมาระยะยาวเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนโครงสร้างการเมืองไทยไหมซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนนิยมก็ตกลงมาการต่อสู้ในเรื่องของการแข่งขันการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยแม้ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวพรรคประชาชนเนี่ยก็กินเรียบไปหมดเลยนะครับกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยคุณหนึ่งทักษิณเนี่ยก็ดีแล้วครับที่ไปจำคุกอยู่ที่เรือนจำคลองเปรมเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้คะแนนของศาลมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็คุณทักษิณเนี่ยนะครับบอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีทุกคนในครอบครัวนะครับคุณทักษิณติดกำไร EM ทางกรมราชทัณฑ์ก็มีการพิจารณาการพักโทษครั้งที่4นะครับเมื่อวันที่29เมษายน2569ในการปล่อยตัวพักโทษนะโทษชายเด็ดขาดนะครับนับตั้งแต่วันเฉิดพฤษภาคม2569ซึ่งจะพ้นโทษและพ้นจากการพักโทษในวันที่9กันยายนโดยพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเนี่ย7เป็นพื้นที่เดียวกับเรือนจำที่ปล่อยพักโทษดำเนินคดีติดอุปกรณ์ EM ในทันทีหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปต้องไปรายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะพ้นเถิดโทษเนี่ยนะครับก็เรียกว่าก็ชีวิตก็คงจะลำบากพอสมควรนะครับก็คงต้องติดตามกันเนี่ยนะครับว่ามีเงื่อนไขทั้งหมด10ข้อในการคงต้องติดตามกันว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับคุณทักษิณก็คงจะตั้งสติอยู่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะพักผ่อนอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับอายุก็76-77แล้วนะครับผมต้องติดตามกันต่อไปครับติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างเนี่ยนะครับในเรื่องของสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอิหร่านเนี่ยนะครับตอบรับข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปฏิเสธเงื่อนไขอย่างหัวเสียอิหร่านตอบรับข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของรัฐบาลวอชิงตันดีซีแต่โดนัลด์ทรัมป์พิจารณาแล้วตอบกลับอย่างหัวเสียทันทีว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงที่เพิ่มความเป็นไปได้ของความขัดแย้งที่จะปะทุขึ้นอีกครั้งหลังการเจรจายืดเยื้อหลายสัปดาห์เนี่ยนะครับซึ่งมีการกล่าวเมื่อวันจันทร์11พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าคำตอบที่รอคอยมานานจนรัฐบาลเตหะรานมาถึงแล้วเมื่ออิหร่านตอบว่ารับข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของรัฐบาลที่กรุงวอชิงตันนะครับผ่านไปมีการผ่านประเทศปากีสถานนะครับซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแต่พวกเขาเตือนว่าไม่ลังเลที่จะตอบโต้การโจมตีใดๆของสหรัฐและจะไม่อนุญาตให้เรือรบต่างชาติเข้ามาในช่องแคบฮอร์มุซอีกในโดยทางรัฐบาลของเตหะรานเนี่ยยังคงยืนการในท่าทีที่ท้าทายต่อสาธารณะนะครับแม้การดำเนินการทางการทูตเนี่ยอยู่เบื้องหลังก็ตามเราจะไม่มีวันยอมจำนนต่อสหรัฐอเมริกาและหากมีการพูดถึงการเจรจาหรือการพูดคุยก็ไม่ได้มีความหมายแต่เราจะยอมแพ้หรือถอยทับเนี่ยประธานาธิบดีมาซูสปีเซสเคนนะครับของอิหร่านกล่าวสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐการตอบสนองของรัฐบาลเตหะรานเนี่ยต่อแผนของสหรัฐนั้นเนี่ยมุ่งเน้นไปถึงการยุติสงครามโดยเฉพาะใน
ที่กรุงเลบานอนซึ่งอิสราเอลยังคงต่อสู้กับฮิซบอลเลาะห์เนี่ยรวมถึงการรักษาความปลอดภัยการขนส่งนะครับข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาเนี่ยระบุรายละเอียดเล็กน้อยโดยมีรายงานข้อเสนอดังกล่าวเน้นไปที่การขยายพื้นที่เจรจาในอ่าวเปอร์เซีย

0: เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอโต้กลับของรัฐบาลเทหรานแต่ให้ในโพสต์ข้อความสั้นๆนะครับในบอกว่าผมเพิ่งอ่านคำตอบจากตัวแทนของอิหร่านผมไม่ชอบเลยยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลเนี่ยซึ่งกองกำลังของเขาได้รับสงได้ของเขาได้เริ่มสงครามอิหร่านร่วมกับสหรัฐอเมริกานะครับยืนยันความขัดแย้งยังไม่จบสิ้นจนกว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถภาพของอิหร่านจะถูกนำออกไปนะครับซึ่งเนทันยาฮูเนี่ยกล่าวเมื่อวันที่ผ่านมาบอกว่าอิหร่านนั้นต้องการกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่สะสมไว้ก่อนมันยังไม่จบเพราะยังมีวัตถุนิวเคลียร์อย่างยูเรเนียมนะครับเสริมสมรรถนะที่ต้องนำออกจากอิหร่านเช่นเดียวกับโรงงานส่งเสริมสมรรถนะที่ต้องรื้อถอนนะครับอันนี้ก็สงครามก็ยังยืดเยื้อต่อไปสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไหมคงไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเป็นสงครามเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับจีนก็ถือว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็เรียกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นการยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปยืนประเทศจีนเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนะครับเป็นการเยือนคาดว่าการปรึกษาหารือจะร่วมถึงประเด็นสงครามอิหร่านและการต่ออายุข้อตกลงสงครามการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันว่ารัฐบาลจีนประกาศกำหนดการเยือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นการอนุมัติอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกเนี่ยในเกือบ10ปีของประธานาธิบดีสหรัฐนับตั้งแต่ปี2017นะครับแม้แต่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทำเนียบขาวมีการระบุว่าการประชุมสุดยอดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15ที่พฤษภาคมที่ผ่านมาเพียง2วันเท่านั้นเองซึ่งก่อนหน้านี้แหล่งข่าวเคยระบุว่ารัฐบาลของสีจิ้นผิงเนี่ยมีท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับการกำหนดเยือนในครั้งนี้นะครับในขณะเดียวกันก็ปูตินเนี่ยนะครับก็จะไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันเพราะว่าหัวกระไดประเทศจีนหัวกระไดไม่แห้งเลยเพราะปูตินเนี่ยเตรียมเยือนกรุงปักกิ่งสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันไม่กี่วันหลังที่โดนัลด์ทรัมป์เสร็จสิ้นการเยือนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศจีนเนี่ยคาดมอสโกเนี่ยจับตาประชุมมือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางการจีนเนี่ยก็ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับมีกำหนดเยือนกรุงปักกิ่งระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมเช่นเดียวกันตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมันเป็นเรื่องเกมของบาลานซ์พาวเวอร์ซึ่งใกล้ๆกันเลยระหว่างโดนัลด์ทรัมป์พอโดนัลด์ทรัมป์กับเนี่ยนะครับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็เดินทางไปเยือนจีนทันทีถ้าเกิดเป็นการเรียกว่าถ่วงดุลทางอำนาจก็ถือว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกจะถูกรัฐบาลของมอสโกเนี่ยจับตาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการสนับสนุนจากจีนทวีความสำคัญต่อรัสเซียมากขึ้นโดนัลด์ทรัมป์กับสีเนี่ยเจอกันครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้นะครับกระตุ้นให้ทางการเมืองกับทางกระตุ้นให้ทางการของรัสเซียเนี่ยต้องรีบเคลื่อนไหวเพื่อตอกย้ำความเป็นพันธมิตรระหว่างมอสโกกับกรุงปักกิ่งอย่างทันทีนะครับซึ่งรัสเซียเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่เพิ่มที่ดีขึ้นในภาพรวมซึ่งนายเดนนิสวอลเตอร์นะครับอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของอาจารย์มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์เนี่ยนะครับกล่าวว่าเป็นไปได้ที่ผลลัพธ์หนึ่งจากการพบกันคือจีนลดการสนับสนุนรัสเซียในสงครามยูเครน CNBC รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยของรัสเซียจะไปเยือนกรุงปักกิ่งสัปดาห์หน้าหลังทรัมป์มาเยือนเพียงไม่กี่วันนะครับต่อจากนั้นไปอันนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเขมรบิดเบือนนะครับโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไทยยังไม่ได้ตอบตกลงเข้ากระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเนี่ยนะครับซึ่งเรียกว่า ในกรณีของข่าวกัมพูชาเผยแพร่เมื่อวันที่9พฤษภาคมระบุว่าฝ่ายไทยได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประกอบประนอมภาคบังคับเนี่ยนะครับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลในกรณีอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลนั้นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยโดยกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไทยเพียงรับทราบการแจ้งเจตจำนงของฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการตอบตกลงหรือการเห็นชอบเลยนะครับไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยการใช้โอกาสนี้ในพบปะหารือร่วมกันและใช้กลไกต่างๆที่มีอยู่นะครับส่วนประเด็นเรื่องการเปิดด่านเนี่ยขอเน้นย้ำว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ใช้กลไกและอยู่ระหว่างการเจรจาต่อกันอย่างเต็มที่โดยด่วนสรุปว่าถึงแนวทางหรือความเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วต้องยอมรับว่ากัมพูชาเนี่ยก็ง้อประเทศไทยอย่างมากมายทีเดียวว่าต้องการให้มีการสำรวจกันอย่างเรียกว่ามีการสำรวจนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เรียกว่ามีการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานะครับและคนกัมพูชาทำงานในเมืองไทยเนี่ยบอกว่าให้กลับไปประเทศกัมพูชาไหมบอกว่าไม่ยอมกลับอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับก็คงต้องดูกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันสื่อนอกมองเศรษฐกิจไทยบอกว่าเข้าภาวะเงินฝืดภาวะเงินฝืดเรื้อรังแก้ไขปัญหาแบบขอไปทีเสี่ยงตามหลังชาติอื่นต่อไปเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยเคยเป็นหนึ่งในดาวเด่นที่สุดของเอเชียเมื่อกว่าหนึ่งชั่วอายุคนที่แล้วปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆถ้ายังโถมแออัดเข้ามาอย่างผิดจังหวะและยิ่งแย่ลงไปทุกทีเนี่ยนะครับก็ถามว่าความตึงเครียดทางธุรกิจทั่วโลกที่เกิดจากสงครามอิหร่านผู้กำหนดนโยบายซึ่งกำลังเผชิญกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับอย่างผิดหวังความท้าทายด้านประชากรศาสตร์อย่างมหาศาลแต่หากล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับซึ่งประชากรของเราเนี่ยมีผู้สูงวัยเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ยอมมีบุตรหลานนะครับผมเองมีลูกชาย3คนเนี่ยไม่ยังไม่มีหลานสักคนนึงเนี่ยครับตั้งใจว่าอีกสัก 4-5 ปีเนี่ยว่าจะเลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อนดีกว่าเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ยอมที่จะมีบุตรหลานนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกด้านหนึ่งในเรื่องของสภาวะโลกร้อนนะครับเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวอากาศเย็นบ้างไม่แน่อากาศไม่แน่ไม่นอนเนี่ยนะครับก็ถามว่าประชากรโลกวันนี้มีประมาณเกือบจะ 8,000 กว่าล้านคนในอนาคตอาจจะมีประมาณลดเหลือประมาณ 5,000 หรือ 6,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้งานแรงงานผู้สูงวัยนะครับบัตรกับรถแท็กซี่บ้างทำความสะอาดบ้านบ้างก็ใช้คนผู้เฒ่าผู้แก่ให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต่อใช้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยให้มาเป็นพนักงานทำความสะอาดบ้างทำกระสุนภาคการเกษตรบ้างนะครับแล้วก็มาทำงานพนักงานโรงแรมด้านขยงขยะเก็บขยะทำความสะอาดโรงแรมเนี่ยนะครับก็ใช้ผู้เฒ่าผู้แก่ให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ชัยยายิ้มวิไลลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิครับท่านผู้ฟังครับเช่นเคยครับวันนี้ครับมีทั้งเพลงแบบแปลกใหม่ๆครับบางทีอาจจะมีเพลงเก่าคลาสสิกย้อนยุคครับมาให้ทุกท่านนั้นได้หายคิดถึงกันบ้างครับแล้วก็มีเพลงแปลกๆใหม่ๆอย่างที่ผมว่านะครับเป็นเพลงอินดี้อะไรต่างๆก็มาเปิดโลกแห่งเสียงเพลงไปพร้อมกันในรายการครับแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับคอนเทนต์ในวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนก็น่าจะประสบอยู่ในตอนนี้ครับซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากจากทางโรงพยาบาลศิริราชครับได้บอกไว้ครับว่าปวดหลังแบบไหนอันตรายครับนี่จั่วหัวมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าหลายท่านนั้น 50% ของท่านผู้ฟังเนี่ยเกินนะฮะเกิน50แน่นอนต้องประสบกับเรื่องนี้แน่นอนครับว่าปวดหลังทำงานทั้งวันปวดหลังใช่ไหมครับบางท่านอาจจะไม่ทำงานก็จริงครับหรือว่าแค่ตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่ก็ปวดหลังแล้วนี่ผมเป็นมากเลยนะโดยเฉพาะช่วงหลังล่างนะครับโอ้โหปวดเพราะออกกำลังนี่แหละถ้าถามว่าปวดหลังแบบไหนอันตรายนี่ครับปวดจั่วหัวมาแบบนี้นี่ต้องไปคิดแล้วครับว่าอาการปวดหลังเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับนะเรามาดูกันที่สาเหตุกันเลยครับซึ่งเจ้าสาเหตุของอาการปวดหลังเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยครับไม่ว่าจะบาดเจ็บจากการใช้งานเล่นกีฬาหรือว่าใช้งานในท่าทางที่ผิดสุขลักษณะครับความเสื่อมเนื่องจากวัยและก็อุบัติเหตุการติดเชื้อหรือว่ามะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกสันหลังครับทั้งนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับโครงสร้างของกระดูกสันหลังได้หลายส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นครับนอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุนอกจากกระดูกสันหลังที่ทำให้มีอาการปวดหลังได้ครับไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้องตับในช่วงที่เป็นตับอ่อนนะครับอักเสบหรือว่าเป็นกรวยไตอักเสบอะไรพวกนี้ก็เป็นได้ครับแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้อาการปวดหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาการปวดหลังนั้นเกิดก็คือการใช้งานในท่าทางและก็ปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับความแข็งแรงของโครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังครับทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื่องเรื้อรังครับนอกจากนี้ความเสื่อมของปัจจัยข้อต่อของวัยของทุกท่านเองครับก็การมีโครงสร้างที่ผิดรูปทั้งหลังค่อมและก็คดครับก็อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังแบบเรื้อรังได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันครับว่าอาการปวดหลังเนี่ยสามารถเกิดในวัยอื่นๆได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยรุ่นเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับแล้วเมื่อกี้ที่เราทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับนี่พอวัยอายุนั้นเพิ่มขึ้นอาการปวดหลังก็จะมาใช่ไหมล่ะครับแล้วถ้าถามว่าในวัยเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยจะเกิดได้หรือเปล่ากับอาการปวดหลังเนี่ยในเด็กครับท่านผู้ฟังจะพบว่าอาการปวดหลังเนี่ยมันจะเกิดได้น้อยกว่าผู้ใหญ่วัยทำงานครับส่วนใหญ่มักเกิดจากอุบัติเหตุมากกว่าแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับการออกกำลังกายเล่นกีฬาครับอย่างไรก็ตามหากมีอาการปวดหลังต่อเนื่องเรื้อรังครับโดยเฉพาะที่ไม่ตอบสนองต่อการพักหรือว่ายาแก้ปวดในเบื้องต้นแล้วก็แนะนำให้ผู้ปกครองนั้นนำผู้ป่วยมาพบแพทย์ครับเพื่อประเมินเนื่องจากอาจพบสาเหตุอื่นของอาการปวดหลังในเด็กครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังบาดเจ็บการติดเชื้อหรือว่าเนื้องอกกระดูกสันหลังบางชนิดนั่นเองครับแล้วเราจะมีวิธีในการตรวจวินิจฉัยอาการปวดหลังได้ยังไงบ้างท่านผู้ฟังซึ่งวิธีตรวจเนี่ยก็มีอาการปวดหลังเนี่ยมีตรวจอยู่4ขั้นตอนครับ1ก็คือให้แพทย์ทำการซักประวัติเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ปวดความรุนแรงลักษณะการปวดปัจจัยที่ทำให้อาการดีขึ้นหรือว่าแย่ลงครับโรคประจำตัวอาการร่วมการรักษาก่อนหน้านี้แล้วก็ผลการรักษาเป็นต้นไปนั่นเองครับ 2. แพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพื่อประเมินตำแหน่งและก็สาเหตุของการปวดรวมถึงการตรวจทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนั่นเองครับ 3. ครับแพทย์จะทำการส่งตรวจทางรังสีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระดูกสันหลังนั่นเองและ4ครับในผู้ป่วยบางกลุ่มที่ไม่สามารถหาตำแหน่งการปวดที่ชัดเจนได้เนี่ยอาจจะพิจารณาส่งตัวเพื่อปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระงับปวดทำการฉีดยาชาครับเพื่อประเมินตำแหน่งอาการปวดให้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองครับในส่วนของแนวทางของการรักษาการปวดหลังนั้นมีกี่วิธีครับหลายท่านอาจจะอยากรู้ตรงนี้เลยซึ่งการรักษานั้นก็แบ่งออกเป็น3วิธีใหญ่ๆครับก็คือการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดหรือว่าอนุรักษ์นิยมก็ประกอบไปด้วยการใช้ยาครับหรือว่าทานวดเพื่อลดอาการปวดครับการทำกายภาพบำบัดการใช้ที่พยุงหลังรวมถึงการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อหลังนั้นแข็งแรงครับร่วมกับการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานก็จะช่วยได้ต่อมาครับก็เป็นวิธีการรักษาด้วยหัตถการระงับปวดครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาลดการอักเสบหรือว่าสเตียรอยด์เฉพาะที่ครับเข้าไปในที่ที่บริเวณที่มีอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ารอบเส้นประสาทที่มีการกดทับอักเสบนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการใช้ลวดคลื่นความถี่สูงครับ Radio Frequent Ablation RFA ครับจี้ไปเลยครับที่บริเวณเส้นประสาทที่เลี้ยงข้อต่อที่มีอาการอักเสบครับเพื่อลดอาการปวดและก็วิธีสุดท้ายครับคือการผ่าตัดเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทครับซึ่งอาจทำร่วมกับการเชื่อมกระดูกสันหลังและก็ใส่โลหะดามยืดครับในกรณีที่อาการปวดนั้นไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นนั่นเองครับแล้วพอพูดถึงเรื่องผ่าตัดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าถามว่าปวดหลังแบบไหนล่ะครับถึงจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดครับซึ่งข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดครับผู้ป่วยนั้นยังมีอาการปวดหลังไม่ลดลงหรือว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์นิยมที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้แล้วครับซึ่งมันก็จะกระทบต่อการใช้ชีวิตถูกไหมครับหรือว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการทางระบบประสาทที่เกิดจากการกดทับเช่นปวดร้าวไปตามแนวประสาทชาอ่อนแรงหรือว่ากลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่อยู่นั่นเองก็จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดครับแล้วพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีกี่วิธีเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาต่อกันครับในรายการสไตล์นี้ครับ

รับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าเอ๊แล้วถ้าสมมติว่าจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยมันมีกี่วิธีครับซึ่งเจ้าวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดกระดูกสันหลังครับมีอยู่3ข้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นการกำจัดโครงสร้างที่กดทับเส้นประสาทออกครับเพื่อลดอาการแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวของการทำงานของระบบประสาทครับการเชื่อมยึดปล้องกระดูกสันหลังเพื่อแก้ไขความไม่มั่นคงทำให้กระดูกสันหลังนั้นอยู่นิ่งครับซึ่งอาจมีการใส่โลหะดามยึดร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ครับแล้วก็แก้ไขความผิดรูปหลังก่งค่อมหลังคดเพื่อให้แนวกระดูกสันหลังนั้นกลับมาอยู่ในสมดุลครับทางนี้ผู้ป่วยแต่ละคนนั้นก็จะมีชนิดและก็จำนวนปัญหาที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขที่แตกต่างกันนั่นเองทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังนั้นมีอยู่หลายวิธีก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แบ่งกันไปแต่ละคนนั่นเองครับแบ่งกันเป็น2แบบครับ1ก็คือผ่าตัดแบบลดการกดทับเพียงอย่างเดียวครับหรือว่าเชื่อมกระดูกแบบยึดกระดูกสันหลังร่วมด้วยนั่นเองครับและ2ครับการผ่าตัดแบบปกติครับหรือว่าการผ่าตัดแผลเล็กครับโดยใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นกล้องจุลทรรศน์กล้องส่องผ่ากระดูกครับที่จะผ่ากระดูกสันหลังชนิดท่อเล็กครับแล้วก็ผ่าตัดใส่โลหะยึดครับโดยวิธีเจาะผ่านผิวหนังเป็นต้นไปนั่นเองครับทั้งนี้ชนิดของการผ่าตัดขนาดและก็ตำแหน่งของแผลผ่าตัดนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยครับทั้งตำแหน่งของการกดทับจำนวนปล้องของการกดทับวิธีการและก็จำนวนปล้องของเชื่อมยึดกระดูกสันหลังรวมถึงเทคนิคในการใส่โลหะดามยึดโดยศัลยแพทย์ครับแล้วก็ผู้ป่วยจะร่วมหารือด้วยกันครับว่าจะตัดสินใจร่วมกันยังไงก่อนการผ่าตัดครับแบบไหนก็ลองปรึกษาแพทย์ดูนั่นเองครับแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาพักฟื้นนานไหมบางคนอาจจะกังวลครับซึ่งระยะเวลาในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลหลังการผ่าตัดก็อยู่ระหว่าง 2-7 วันครับประมาณ1สัปดาห์นั่นเองขึ้นอยู่กับโรคและก็ลักษณะวิธีในการผ่าตัดครับและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดนี่ก็สำคัญด้วยครับและก็ความสามารถในการฟื้นตัวของแต่ละคนของผู้ป่วยด้วยครับแล้วสิ่งที่หลายท่านนั้นเฝ้ารอมานานครับปวดหลังแบบไหนอันตรายก่อนจะไปถึงข้อนั้นแนะอีกอันหนึ่งครับว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไงซึ่งเราต้องรู้วิธีในการออกกำลังกายโดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อหลังให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อหลังครับไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักสูบบุหรี่ครับแล้วก็เนื่องจากพบว่าสูบบุหรี่เนี่ยทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับและก็ถึงที่เรารอคอยครับปวดหลังแบบไหนอันตรายครับอ้าวลักษณะของอาการร่วมกับปวดหลังครับที่อาจสัมพันธ์กับสาเหตุการปวดที่รุนแรงครับเช่นการติดเชื้อเนื้องอกหรือว่าการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังครับที่ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มได้แก่อาการที่มีลักษณะแบบปวดชาร้าวลงขาหรือว่าร่วมกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาไปเลยครับอาการชารอบทวารหนักครับกลั้นอุจจาระปัสสาวะได้ลดลงเมื่อไอจามมีปัสสาวะเล็ดเนี่ยก็อันตรายครับอาการปวดหลังรุนแรงไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นจากยาและก็กายภาพบำบัดนี่ก็อันตรายเหมือนกันครับปวดหลังรุนแรงจนต้องตื่นเมื่อหลับสนิทนะมีผลกระทบต่อการนอนก็สำคัญครับอาการปวดหลังไม่ทุเลาลงแม้ว่าจะนอนพักนิ่งๆแล้วก็ตามน้ำหนักลดลงมีไข้มีประวัติโรคประจำตัวหรือว่าใช้ยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นยากดภูมิคุ้มกันยาสเตียรอยเป็นเวลานานๆและก็มีความผิดรูปของกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นหลังค่อมหรือว่าคดมากขึ้นพวกนี้แหละครับที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมนั่นเองครับว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นการปวดหลังที่อันตรายแล้วครับท่านผู้ฟังครับใครที่ปวดหลังก็รีบไปพบแพทย์นะครับหรือว่าไปทำกายภาพบำบัดแล้วก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังรอไว้เลยครับจะได้ไม่ต้องไปผ่าตรงผ่าตัดให้มันโอ้พูดถึงมันก็เหมือนจะน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในมือแพทย์แล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะครับอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับสำหรับวันนี้สไตล์ดีกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: พื้นจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
11: นางสาวลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการภาครัฐและเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการ มาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะคะกลับมาจะเจอกันเช่นเคยค่ะอยู่กับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆวันเสาร์แบบนี้นะคะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกา7นาทีไปจนถึงเวลา11นาฬิกาค่ะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าทุกวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรมาทำหน้าที่แทนนะคะก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังค่ะจะได้ไม่เบื่อกันซะก่อนนะคะและใครที่เบื่อนะคะเราก็เป็นรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วมีข้อมูลสาระความรู้ดีๆกิจกรรมต่างๆที่มาแนะนำนะคะรวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะก็มาฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้หรือว่าใครที่ขับรถเดินทางอยู่ก็ฟังไปขับรถไปทำงานบ้านไปฟังไปอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะต้องก็มีข่าวมาบอกนะคะโดยภาคธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็มีการปรับตัวค่ะเพื่อรับมือวิกฤตราคาพลังงานโลกนะคะโดยหันมาใช้โซลาร์เซลล์และก็ระบบไฮบริดค่ะเป็นการลดต้นทุนเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะพร้อมกับขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะมุ่งสู่การเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยเรือนำเที่ยวภูเก็ตเขาหันมาใช้โซลาร์เซลล์นั่นเองค่ะก็ช่วยลดต้นทุนสู้วิกฤตราคาพลังงานกันนะคะซึ่งก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกนั่นเองที่ผันผวนอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มสูงขึ้นค่ะและหลายธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เริ่มหันมาปรับใช้พลังงานทางเลือกนี้เหมือนกันเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวด้วยนะคะและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือบริษัทนิกรมารีนนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวแล้วก็เรือยอทในจังหวัดภูเก็ตค่ะที่เขาพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เต็มรูปแบบบนเกาะเฮหรือเกาะฮังบีชเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนเครื่องปั่นไฟดีเซลลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานบนเกาะค่ะและในเรื่องนี้นะคะนางวิรินตราประภากิจยศพัฒน์ประธานกรรมการบริษัทนิกรมารีนจำกัดนะคะท่านก็บอกว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นจากในช่วงวิกฤตโควิด-19 ค่ะที่ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักและบริษัทก็หันมามองหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายควบคู่กับการสร้างงานให้กับพนักงานด้วยการจัดตั้งแผนกช่างไฟและก็เริ่มศึกษาในเรื่องของโซลาร์เซลล์อย่างจริงจังนะคะช่วงแรกบริษัทลงทุนไปประมาณ 300,000 บาทค่ะเพื่อทดลองติดตั้งระบบแล้วก็ให้พนักงานเรียนรู้การใช้งานนะคะก่อนจะพัฒนาต่อยอดแล้วก็ลงทุนเพิ่มกว่า2ล้านบาทจนสามารถใช้ระบบโซลาร์เซลล์ได้เต็มรูปแบบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะจากเดิมที่มีค่าใช้จ่ายน้ำมันในการผลิตไฟฟ้าสูงถึงเดือนละ 100,000 ถึง 200,000 บาทปัจจุบันสามารถลดค่าไฟจากเดิมนะคะ 60,000 ถึง 70,000 บาทเหลือประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังอีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ค่ะภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็ยังมองว่าพลังงานสะอาดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นทางรอดสำคัญของธุรกิจในยุคต้นทุนพลังงานผันผวนพร้อมกับเชิญชวนภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนหันมาเรียนรู้และใช้พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างความยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในภาคของการท่องเที่ยวนะคะที่ผู้ประกอบการเองก็มีการปรับตัวในเรื่องของพลังงานแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวสีเขียวนะคะการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะและช่วงนี้ส่งคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวไปกินทุเรียนนะคะวันนี้ไปกินทุเรียนสาลิกาที่พังงากันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ

0: จ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะวันนี้ตามที่เกริ่นกันไว้ทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงแรกนะคะว่าจะพาคุณผู้ฟังไปกินทุเรียนสาลิกานะคะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าทุเรียนสาลิกานอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะทุเรียนสาลิกาเนี่ยนับว่าเป็นราชาผลไม้แห่งเมืองพังงาเลยนะคะและเมื่อเข้าสู่ฤดูผลไม้ทางภาคใต้หนึ่งในของดีที่หลายคนเฝ้ารอก็หนีไม่พ้นทุเรียนสาลิกาค่ะซึ่งเขาเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นทุเรียนพื้นเมืองรสเลิศค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจและของฝากชื่อดังของจังหวัดด้วยนะคะซึ่งจุดเด่นของทุเรียนสาลิกานี้เขาบอกว่าเนื้อเนี่ยจะมีสีเหลืองทองละเอียดเนียนนุ่มกลิ่นไม่ฉุนจัดรสชาติหวานมันกำลังดีค่ะเมล็ดรีบรับประทานง่ายถูกใจทั้งคนที่ชอบทุเรียนและก็ผู้ที่เพิ่งเริ่มลองกินนะคะและปัจจุบันค่ะทุเรียนสาลิกาก็ถือเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงาที่สะท้อนถึงคุณภาพและก็อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นได้ง่ายๆนะคะทำให้ในแต่ละปีค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเยือนสวนทุเรียนนะคะเพื่อสัมผัสบรรยากาศการกินทุเรียนแบบสดๆจากต้นท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวชอุ่มของภาคใต้ค่ะและนอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับทุเรียนคุณภาพแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเที่ยวสถานที่สวยงามในจังหวัดพังงาไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันเกาะชื่อดังจุดชมวิวและชมวิถีชุมชนพื้นถิ่นนะคะที่จะช่วยเติมเต็มทริปให้ทั้งอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจไปพร้อมๆกันค่ะและในช่วงฤดูการผลผลิตนี้นะคะก็เชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวนะคะผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนเดินทางไปเยือนที่จังหวัดพังงาค่ะไปลิ้มลองทุเรียนสาลิกาของดีขึ้นชื่อที่หากได้ชิมสักครั้งนะคะอาจทำให้หลงรักรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์จนอยากกลับไปอีกครั้งแน่นอนนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะที่จังหวัดพังงานะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานพังงาเขาก็ได้มีการจัดแถลงข่าวด้วยนะคะเปิดฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาประจำปี2569ณสวนกงอำเภอกระโปงภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาค่ะโดยมีนายภัยรัตเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานพร้อมด้วยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการททสำนักงานพังงานางสาวกัญญารักษ์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงานายภักดีทิพย์ไกรลาศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานายทวีสิทธิ์จินดารองประธานสภาเกษตรจังหวัดพังงาคนที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะท่านก็กล่าวว่าจังหวัดพังงามุ่งยกระดับภาคเกษตรให้เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวและบริการโดยใช้จุดเด่นของทุเรียนสาลิกาและก็มังคุดทิพย์พังงาค่ะซึ่งเป็นสินค้า GI สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมผลักดันให้พังงาเป็นเมืองบริการคุณภาพที่สร้างรายได้กระจายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดในโลก ปี2569ด้วยค่ะส่วนทางด้านของนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการทททสำนักงานพังงาท่านก็บอกว่าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส3ซึ่งเป็นกรีนซีซั่นนะคะแล้วก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตจังหวัดพังงาได้นำฤดูกาลผลไม้นะคะมาเป็นจุดขายสำคัญโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เพื่อสร้างการเดินทางอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะคะททสำนักงานพังงาก็ไม่ได้ขายผลไม้อย่างเดียวแต่ขายประสบการณ์ท่องเที่ยวถึงสวนนะคะจึงได้เปิดตัวสวนผลไม้34สวนด้วยกันค่ะทั่วจังหวัดเลยนะคะเชื่อมโยงกับโรงแรมที่พัก30แห่งค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวสามารถนั่งกินทุเรียนใต้ต้นแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของสวนได้โดยตรงเที่ยวสวนชิมผลไม้เรียนรู้วิถีเกษตรแล้วก็พักค้างในพื้นที่พร้อมทั้งเชิญบริษัทนำเที่ยวจากหาดใหญ่สงขลากระบี่นะคะดันตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยตอนล่างใกล้เคียงแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะโดยเฉพาะกลุ่มมาเลเซียและสิงคโปร์มาท่องเที่ยวสวนผลไม้พังงามากขึ้นเน้นการสร้างประสบการณ์จริงค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้กินทุเรียนถึงสวนเรียนรู้จากเกษตรกรแล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนสะท้อนการยกระดับเกษตรกรจากผู้ผลิตสู่เจ้าบ้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะทางนี้นะคะคุณผู้ฟังฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ที่จังหวัดพังงาก็จะอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569ค่ะฉะนั้นคุณผู้ฟังหรือว่านักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมสวนผลไม้ทั้ง34สวนแล้วก็ลิ้มลองทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์รวมถึงผลไม้คุณภาพอื่นๆได้ตลอดฤดูกาลค่ะโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจททสำนักงานพังงานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทริปดีๆสิ่งดีๆที่นำมาแนะนำกันนะคะและช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีสาระดีๆมาส่งท้ายคุณผู้ฟังก่อนที่จะจากลากันในวันนี้นะคะก็วันนี้เป็นเรื่องของอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลนะคะโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่อากาศเริ่มเปลี่ยนจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนหลายคนค่ะอาจสังเกตว่าร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอลงเจ็บคอง่ายมีอาการไอจามหรือว่าเป็นหวัดบ่อยขึ้นนะคะซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องปรับตัวอย่างหนักนะคะและหากร่างกายของเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การเสริมสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่หลายคนรู้จักดีนั่นก็คือวิตามินซีค่ะซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้อีกด้วยนะคะวิตามินซีสามารถพบได้ในผลไม้หลายชนิดค่ะเช่นส้มฝรั่งมะขามป้อมและสตรอเบอรี่นะคะหรืออ่านรับประทานในรูปแบบของอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับในปริมาณที่เหมาะสมค่ะและอีกหนึ่งสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันนั่นก็คือวิตามินดีค่ะซึ่งจะช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นและปัจจุบันพบว่าหลายคนนะคะมีภาวะขาดวิตามินดีเนื่องจากการใช้ชีวิตในอาคารหรือทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานการได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือการเสริมวิตามินดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้สังกะสีนะคะก็หรือว่าซิงค์ค่ะก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันอีกตัวหนึ่งนะคะโดยช่วยในการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจการรับประทานอาหารที่มีสังกะสีเช่นเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชหรืออาหารเสริมจึงช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมในการป้องกันเชื้อโรคมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะฤดูฝนอาจเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสี่ยงเจ็บป่วยมากที่สุดของปีนะคะแต่ด้วยการที่เราปรับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันก็สามารถเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจค่ะโดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวมถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะและแม้อาหารเสริมจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการรักษาความสะอาด การใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเมื่อร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถผ่านช่วงอากาศแปรปรวนไปได้อย่างมั่นใจและมีสุขภาพที่ดีตลอดฤดูกาลนั่นเองค่ะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะมองดูเวลาแล้วต้องขอลากันไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
2: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 2569 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร
9: ์นางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งถือเป็นข่าวดีระดับโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับใหญ่ความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึงประมาณ 15,000 คนซึ่งรวมถึงระดับผู้นำประเทศประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจองห้องพักล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมงานแล้วรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศและสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยังแสดงความเชื่อมั่นว่าแม้ในปัจจุบันประชาชนทั่วโลกและคนไทยจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองพี่น้องประชาชนให้ก้าวข้ามความยากลำบากและพร้อมเดินหน้าปรับตัวในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
10: างจิดาภาภูมิศิลป์ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้าน เพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: บริษัทโบอิ้งของสหรัฐยืนยันว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำหลังการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐนายเคลลี่ออสเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตอากาศยานและอวกาศรายใหญ่ของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำและหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกพร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ช่วยผลักดันให้ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์และคณะผู้แทนของสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าหลายรายการทั้งนี้จีนสั่งซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2560ซึ่งสั่งซื้อเครื่องบินประเภทลำตัวแคบและลำตัวกว้างรวมเป็นจำนวน300ลำที่มีมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บารูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะเกาะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบทนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
4: จะขึ้นเหนือล่องใต้
5: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
2: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันเสาร์ที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับพบกับผมครับชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับบรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับรายการของเราก็คงอยู่เป็นเพื่อนคนผู้ฟังอยู่เสมอนะครับเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาจไม่สะดวกรับฟังในขณะนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook สปทชุมพรหรือจะเลือกรับชมแบบไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยนะครับสะดวกสบายเข้าถึงง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนครับและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับก็สามารถติดตามเพจของสปทชุมพรได้ง่ายๆเพียงเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook และพิมพ์คำว่าสปทจุดชุมพรนะครับเพียงเท่านี้ก็จะพบกับแฟนเพจของเราที่พร้อมอัปเดตข่าวสารกิจ

ามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดรายการเลยนะครับสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยของเราคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 นไปจนถึงเวลา 12:00 นเลยนะครับโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ชีวิตประจำวันได้จริงครับสำหรับวันนี้ครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเราได้นำเอาข่าวสารประเด็นสำคัญมาฝากกันนะครับเป็นคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องเปิดตัวบริการรับชำระภาษีประจำปีผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังครับอย่าจอดจุดเสี่ยงที่ไม่ควรจอดรถเมื่อเกิดพายุครับรถ EV ต้องระวังอะไรบ้างช่วงพายุและน้ำท่วมรู้ไว้ก่อนเสียหายเพื่อความปลอดภัยของทั้งรถและผู้ขับขี่ครับคลิปเสียงครับรอบรู้เรื่องขนส่งคุมเข้มตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ครับหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่กันจับแต่คืออุปกรณ์ช่วยชีวิตรู้ก่อนเลือกใส่ให้ถูกเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางป้ายทะเบียนรถหายต้องทำอย่างไรครับเรื่องใกล้ตัวที่เจ้าของรถทุกคนควรรู้คลิปเสียงครับรอบรู้เรื่องขนส่งหมวกกันน็อกครับและนี่นะครับคือประเด็นที่เราหยิบยกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา 12:00 นเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสักครู่

กำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้ครับเรามาเริ่มกันที่คลิปเสียงเกี่ยวกับเปิดตัวบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังครับเชิญรับฟังครับ
1: ความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกและธนาคารกรุงไทยสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านคมนาคมที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้รถที่มุ่งยกระดับบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงในปี2567ธนาคารกรุงไทยได้เปิดบริการทำใบขับขี่สากลออนไลน์ผ่านแอปเป่าตังให้บริการได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมงสะดวกไม่ต้องเดินทางพร้อมกับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนถึงปัจจุบันมีผู้ใช้บริการทำใบขับขี่สากลออนไลน์เป็นสัดส่วนกว่า 40% นี่คือการการันตีว่าระบบดิจิทัลภาครัฐตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมกรมการขนส่งทางบกและธนาคารกรุงไทยได้ต่อยอดความสำเร็จการให้บริการระบบดิจิทัลวันนี้แอปเป่าตังพร้อมเปิดบริการใหม่ต่อภาษีรถซื้อพรบและประกันภัยง่ายๆแค่ไม่กี่คลิกตัวช่วยใหม่ในแอปเป่าตังทำให้การต่อภาษีรถง่ายขึ้นมากเพียงแค่เปิดแอปเป่าตังก็ทำได้ครบทุกขั้นตอนชำระภาษีรถซื้อพรบและประกันภัยได้ในแอปเดียวรอรับป้ายภาษีส่งถึงบ้านพร้อมกับได้เครื่องหมายการเสียภาษีแสดงผ่านแอปเป่าตังได้15วันสะดวกง่ายไม่ต้องเดินทางไม่ต้องต่อคิวเพียงแค่เปิดแอปเป่าตังเลือกเมนูขับรถเลือกชำระภาษีรถประจำปีหากยังไม่ได้ซื้อพรบ.ก็สามารถซื้อได้ทันทีผ่านแอปรวมถึงประกันภัยครบจบในแอปเดียวชำระเงินผ่านแอปได้ทันทีหากชำระภาษีรถตัวเอง

สีส่งถึงบ้านได้เลยหรือจะชำระให้ผู้อื่นก็ทำได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วปลอดภัยใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปเป่าตังวันนี้ชีวิตง่ายขึ้นแค่ปลายนิ้วใช้เลยวันนี้ฟรีค่าบริการชำระเงินถึง31ธันวาคม2568ในอนาคต

0: ชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านคมนาคมอย่างยั่งยืน
1: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับเปิดตัวบริการรับชำระภาษีประจำปีผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังครับต่อมาครับอย่าจอดจุดเสี่ยงที่ไม่ควรจอดรถเมื่อเกิดพายุครับในช่วงฤดูฝนที่ช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้นะครับหลายคนอาจให้ความสำคัญกับการขับขี่อย่างปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกมักมองข้ามคือสถานที่จอดรถครับซึ่งอาจกลายเป็นจุดเสี่ยงที่สร้างความเสียหายให้กับรถยนต์หรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกันครับเพราะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงหรือพายุเข้านอกจากทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงแล้วยังมีความเสี่ยงจากสิ่งรอบตัวครับเช่นต้นไม้หักป้ายโฆษณาน้ำถล่มน้ำท่วมฉับพลันหรือวัสดุก่อสร้างปลิวตกใส่รถได้ครับหากจอดรถในพื้นที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสียหายตั้งแต่รอยขีดข่วนเล็กน้อยไปจนถึงรถพังเสียหายหนักเลยนะครับหรือเกิดอันตรายจากไฟฟ้ารั่วได้เลยทีเดียวจุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อจอดรถช่วงพายุมีดังนี้ครับ 1. ใต้ต้นไม้ใหญ่แม้จะดูเป็นที่กำบังแดดและฝนได้ดีนะครับแต่ในบางช่วงพายุถือเป็นจุดเสี่ยงอันดับต้นๆเลยครับเพราะแรงลมอาจทำให้กิ่งไม้หักหรือทั้งต้นโค่นลงมาทับรถได้ครับโดยเฉพาะต้นไม้เก่าต้นไม้ที่มีรากไม่แข็งแรงหรือมีลักษณะเอ็นเอียงอยู่แล้วอาจทำให้ฝากระโปรงรถบุบกระจกแตกหลังคายุบหรือสร้างความเสียหายรุนแรงจนไม่สามารถใช้งานรถได้นอกจากนี้ครับเศษใบไม้และกิ่งไม้เล็กๆยังอาจอุดตันท่อระบายน้ำบริเวณกระจกหน้าทำให้น้ำระบายไม่ทันและไหลเข้าสู่ห้องเครื่องได้อีกด้วยครับ2ครับใกล้ป้ายโฆษณาและป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ครับหรือป้ายริมทางที่มีโครงสร้างเหล็กสูงเมื่อเจอลมแรงต่อเนื่องอาจเกิดการสั่นไหวหลุดร่วงหรือพังถล่มลงมาได้ครับโดยเฉพาะป้ายที่ติดตั้งมานานหรือไม่ได้รับการตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอเศษเหล็กเศษป้ายหรือแผ่นสังกะสีที่ปลิวจากลมแรงสามารถพุ่งกระแทกรถได้อย่างรุนแรงทำให้เกิดรอยบุบรอยขีดข่วนหรือกระจกแตกเสียหายเลยนะครับบางกรณีอาจกระเด็นใส่ผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย3ใกล้เต็นท์ร้านค้าหรือแผงลอยช่วงที่มีลมกระโชกแรงเต็นท์ผ้าใบร่มขนาดใหญ่โต๊ะเก้าอี้หรืออุปกรณ์ร้านค้าต่างๆอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้ครับหากไม่มีการยึดตรึงอย่างแข็งแรงโดยเฉพาะตลาดนัดหรือพื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้งหลายครั้งครับพบว่าโครงเหล็กของเต็นท์ปลิวข้ามถนนหรือผ้าใบหลุดฟาดกระจกรถจนแตกเสียหายดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการจอดรถใกล้สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวในช่วงฝนฟ้าคะนองครับ4ครับใกล้เสาไฟฟ้าและสายไฟพายุฝนและลมแรงอาจทำให้สายไฟขาดหลุดหรือเกิดไฟฟ้ารั่วลงพื้นได้ครับหากรถจอดอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวอาจเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตโดยเฉพาะเมื่อมีน้ำท่วมขังร่วมด้วยนอกจากนี้ครับเสาไฟเก่าหรือเสาไฟที่โครงสร้างไม่มั่นคงอาจล้มทับรถได้เช่นกันหากพบสายไฟขาดตกใกล้รถห้ามลงจากรถเด็ดขาดและควรรีบแจ้งหน่วยงานไฟฟ้าทันที5ครับใกล้ไซต์ก่อสร้างอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างถือเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงสำคัญครับเพราะอาจมีวัสดุก่อสร้างเช่นแผ่นไม้เหล็กท่อ PVC หรือเศษปูนร่วงหล่นมาได้เมื่อเกิดลมแรงครับรวมถึงเครนก่อสร้างหรือโครงนั่งร้านที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุหากจอดรถใกล้ไซต์งานอาจเสี่ยงต่อการถูกวัสดุหล่นใส่จนเสียหายหนักได้ครับ6ครับกำแพงเก่ารั้วเหล็กหรือสิ่งปลูกสร้างทรุดโทรมกำแพงที่แตกร้าวรั้วเหล็กที่เป็นสนิมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับการดูแลอาจพังถล่มลงมาได้เมื่อโดนฝนหนักและลมแรงสะสมครับโดยเฉพาะบ้านร้างอาคารเก่าหรือรั้วสังกะสีที่ติดตั้งไม่แน่นหนานอกจากจะทำให้รถเสียหายแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่เดินผ่านบริเวณนั้นอีกด้วยครับ7ครับพื้นที่ลุ่มน้ำใกล้ท่อระบายน้ำหรือจุดน้ำท่วมซ้ำซากช่วงฝนตกหนักครับน้ำอาจระบายไม่ทันจนเกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วหากจอดรถในพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนนหรือบริเวณที่เคยมีประวัติน้ำท่วมอาจทำให้น้ำไหลและเข้าห้องโดยสารได้ครับห้องเครื่องหรือว่าระบบไฟฟ้าในรถได้ครับรถยนต์สมัยใหม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากหากน้ำเข้าระบบอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงหรือบางกรณีอาจต้องเปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้า EV แม้จะมีระบบป้องกันน้ำมาตรฐานแต่ก็ไม่ควรจอดแช่น้ำเป็นเวลานานๆครับเพราะอาจส่งผลต่อแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงได้8ครับอย่าจอดขวางทางน้ำหรือทางระบายน้ำหลายพื้นที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากกรณีที่มีรถจอดขวางทางช่องระบายน้ำครับทำให้น้ำไหลไม่สะดวกส่งผลให้น้ำเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนได้ครับการเลือกจอดรถอย่างมีความรับผิดชอบจึงไม่ใช่แค่ป้องกันรถตัวเองแต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อส่วนรวมด้วยนะครับและวิธีเลือกจุดจอดรถให้ปลอดภัยในช่วงพายุนะครับคือ1เลือกจอดในอาคารจอดรถหรือพื้นที่ที่มีหลังคาแข็งแรง2หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและตรวจสอบข่าวพยากรณ์อากาศก่อนการเดินทางครับ3หากจำเป็นต้องการจอดกลางแจ้งควรเลือกพื้นที่โล่งห่างจากต้นไม้ป้ายและเสาไฟ4ดึงเบรกมือและเข้าเกียร์ P หรือเกียร์1ครับเพื่อป้องกันการรถไหล5ปิดกระจกให้สนิทและตรวจสอบยางปัดน้ำฝนก่อนเดินทาง6หลีกเลี่ยงการสัมผัสรถหากสงสัยว่ามีไฟฟ้ารั่วจากสายไฟที่ตกใกล้รถครับ7 ไม่ควรสตาร์ทรถที่จมน้ำหรือมีน้ำขังในห้องเครื่องเพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายหนักกว่าเก่าครับพายุอาจเป็นเรื่องธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการมีสติและวางแผนอย่างรอบคอบการเลือกจอดรถในจุดที่ปลอดภัยไม่เพียงช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินแต่ยังช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเราและผู้ใช้ถนนคนอื่นๆโดยขับขี่อย่างมีสติช่วงพายุเข้าฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเพื่อเดินทางอย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางครับและต่อมาครับรถ EV ต้องระวังอะไรบ้างช่วงพายุและน้ำท่วมครับรู้ไว้ก่อนเสียหายครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งรถและผู้ขับขี่ในปัจจุบันครับรถ EV หรือว่ารถไฟฟ้านะครับได้กลายเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ใช้รถจำนวนมากเพราะช่วยประหยัดพลังงานลดมลพิษและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองครับผู้ใช้รถ EV หลายคนอาจเกิดคำถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้งานท่ามกลางฝนตกหนักหรือน้ำท่วมได้ปลอดภัยแค่ไหนและต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างแม้รถ EV ส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบมาให้มีระบบป้องกันน้ำและความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถลุยน้ำหรือจอดแช่น้ำได้โดยไม่มีความเสี่ยงเพราะระบบสำคัญของรถ EV ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แรงดันสูงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ล้วนเป็นชิ้นส่วนที่ต้องการดูแลอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้ครับน้ำท่วมขังความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ใช้รถ EV ไม่ควรมองข้ามครับช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายหรือเกิดน้ำป่าไหลหลากแบบฉับพลันซึ่งเป็นอันตรายต่อรถทุกประเภทรวมถึงรถ EV ด้วยแม้แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกซีลปิดอย่างแน่นหนาและมีมาตรฐานกันน้ำแต่หากรถจอดแช่น้ำเป็นเวลานานหรือระดับน้ำสูงเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดก็อาจทำให้เกิดความเสียหายกับระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมต่างๆได้โดยเฉพาะบริเวณใต้ท้องรถครับซึ่งเป็นตำแหน่งติดตั้งแบตเตอรี่หลักของรถ EV หากได้รับการกระแทกจากสิ่งของใต้น้ำหรือเกิดการรั่วซึมครับอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ในระยะยาวและในบางกรณีอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับดังนั้นผู้ใช้รถ EV ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมหากจำเป็นต้องขับผ่านควรประเมินระดับน้ำก่อนทุกครั้งไม่ควรขับผ่านน้ำที่สูงเกินระดับกึ่งล้อหรือไหลเชี่ยวเพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้าแล้วยังอาจทำให้รถลอยสูญเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได้ครับอย่าจอดรถ EV ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเด็ดขาดการเลือกที่จอดรถในช่วงพายุฝนตกแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะรถ EV ที่มีระบบไฟฟ้าแรงสูงผู้ใช้รถควรหลีกเลี่ยงการจอดรถในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำใต้สะพานจุดที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากหรือบริเวณใกล้ท่อระบายน้ำครับเพราะเมื่อฝนตกหนักน้ำอาจเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวครับนอกจากนี้ยังไม่ควรจอดรถใกล้แหล่งน้ำเช่นริมคลองริมแม่น้ำหรือพื้นที่ลาดต่ำเพราะหากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำอาจเอ่อท่วมพื้นที่นั้นได้ในเวลาไม่นานครับหากจำเป็นต้องจอดรถกลางแจ้งจริงๆควรเลือกพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมง่ายหรือหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงต่างๆเช่นใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหรือไซต์ก่อสร้างเพราะลมพายุอาจทำให้กิ่งไม้หรือวัสดุต่างๆหล่นใส่รถจนเกิดความเสียหายได้ครับแบตเตอรี่รถ EV สำคัญกว่าที่คิดแบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้านะครับและเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่มีมูลค่าสูงมากดังนั้นการดูแลแบตเตอรี่ในช่วงหน้าฝนจึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษในช่วงที่อากาศชื้นหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องผู้ใช้รถควรหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนบนหน้าปัดรถหากพบว่ามีไฟเตือนเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าหรือระบบขับเคลื่อนผิดปกติควรหยุดรถในจุดที่ปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการไม่ควรฝืนใช้งานต่อเพราะอาจทำให้ระบบเสียหายรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับอีกเรื่องที่หลายคนอาจไม่รู้นะครับคืออุณหภูมิของแบตเตอรี่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของรถได้นะครับหากรถต้องเผชิญกับความชื้นสะสมหรือมีน้ำเข้าระบบอาจทำให้เซ็นเซอร์หรือระบบควบคุมการชาร์จทำงานผิดปกติได้ข้อควรระวังในการชาร์จรถ EV ในช่วงฝนตกครับแม้สถานีชาร์จรถ EV ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานกลางแจ้งแต่ในช่วงฝนตกหนักหรือเกิดพายุฝนฟ้าคะนองผู้ใช้รถควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับก่อนเสียบสายชาร์จควรตรวจสอบว่าหัวชาร์จและสายชาร์จแห้งสนิทและไม่มีน้ำขังหรือรอยชำรุดหากพบสายไฟแตกหัวชาร์จหลวมหรือมีรอยไหม้ควรหยุดงานทันทีเพราะอาจเสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตได้ครับนอกจากนี้ครับควรหลีกเลี่ยงการชาร์จรถขณะเกิดฟ้าผ่ารุนแรงแม้ว่าระบบจะมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับควรรอให้สภาพอากาศกลับสู่สภาวะปกติก่อนใช้งานผู้ใช้รถ EV ควรเลือกใช้เครื่องชาร์จและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรวมถึงตรวจสอบระบบไฟภายในบ้านให้เหมาะสมกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในทุกเส้นทางครับโดยเฉพาะในช่วงพายุฝนตกหนักและสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้นะครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อครับช่วงนี้ไปพักกัน

ุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับในช่วงนี้ครับเราเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในประเด็นคลิปเสียงครับรอบรู้เรื่องขนส่งคุมเข้มตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ครับเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องรอบรู้เรื่องขนส่งคุมเข้มตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ครับและมาต่อกันที่หมวกกันน็อกไม่ใช่แค่กันจับนะครับแต่คืออุปกรณ์ช่วยชีวิตรู้ก่อนเลือกใส่ให้ถูกเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางครับรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเพราะสะดวกคล่องตัวและช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางแต่ในขณะเดียวกันครับรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถประเภทอื่นนะครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อศีรษะและสมองซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยนะครับจึงไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ที่ใส่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและสามารถช่วยรักษาชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้จริงครับข้อมูลด้านความปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่าหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานสามารถช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะและลดโอกาสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแม้ขับใกล้บ้านนะครับหลายคนมักคิดว่าขับใกล้ๆไม่เป็นไรหรือไปแค่ปากซอยก็ไม่ต้องใส่หมวกก็ได้แต่ในความเป็นจริงครับอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาต่อให้เป็นระยะทางสั้นๆหรือขับด้วยความเร็วไม่มากก็ตามอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จำนวนมากเกิดจากเหตุไม่คาดคิดครับเช่นรถตัดหน้าถนนลื่นฝนตกน้ำมันหกบนถนนหรือสัตว์วิ่งตัดหน้าครับซึ่งอาจทำให้เสียหลักล้มและศีรษะกระแทกพื้นได้ทันทีผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุหลายคนยืนยันว่าหมวกกันน็อกช่วยลดอาการบาดเจ็บได้จริงโดยเฉพาะหมวกที่มีคุณภาพและสวมใส่อย่างถูกต้องหมวกกันน็อกที่ดีต้องได้มาตรฐานหมวกกันน็อกที่ปลอดภัยไม่ใช่เพียงแค่สวยหรือราคาถูกนะครับแต่ต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยในประเทศไทยมาตรฐานที่สำคัญก็คือมอก 369-2557 นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดด้านความแข็งแรงการดูดซับแรงกระแทกและคุณภาพของวัสดุครับหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานควรมีคุณสมบัติดังนี้นะครับมีเครื่องหมายมอกรับรองอย่างชัดเจนโครงสร้างแข็งแรงสามารถรองรับแรงกระแทกได้นะครับสายรัดขังแน่นหนาไม่หลุดง่ายมีวัสดุดูดซับแรงกระแทกภายในมีกระจกหน้าหมวกโปร่งใสมองเห็นชัดเจนครับขนาดพอดีกับศีรษะไม่หลวมหรือคับเกินไปปัจจุบันมีหมวกกันน็อกหลายประเภทครับทั้งแบบเต็มใบเปิดคางและครึ่งใบซึ่งแต่ละแบบมีระดับการป้องกันต่างกันโดยหมวกเต็มใบจะช่วยป้องกันได้ดีที่สุดครับเพราะครอบคลุมทั้งศีรษะใบหน้าและคางหมวกแฟชั่นสวยๆแต่ไม่ปลอดภัยเสมอไปนะครับหลายคนเลือกซื้อหมวกกันน็อกจากรูปลักษณ์ภายนอกเพราะชอบดีไซน์สีสันหรือราคาถูกครับแต่หมวกแฟชั่นบางประเภทไม่ได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและอาจไม่สามารถป้องกันแรงกระแทกได้จริงครับ หมวกกันน็อกราคาถูกที่ไม่มีมาตรฐานอาจแตกง่ายสายรัดขาดหรือหลุดออกจากศีรษะทันทีเมื่อเกิดแรงกระแทกทำให้ไม่สามารถช่วยกันป้องกันอาการบาดเจ็บได้ดังนั้นครับก่อนซื้อหมวกกันน็อกควรตรวจสอบมาตรฐานทุกครั้งเลือกซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้ไม่ควรเลือกราคาถูกเพียงอย่างเดียวหน้าฝนยิ่งต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บ่อยกว่าปกติเพราะถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงและมีโอกาสเบรกไม่อยู่หรือเสียหลักล้มได้ง่ายครับหมวกกันน็อกจึงมีความสำคัญมากในช่วงนี้ครับเพราะหากเกิดอุบัติเหตุศีรษะเป็นอวัยวะที่ได้รับแรงกระแทกโดยตรงครับนอกจากนี้หมวกกันน็อกยังช่วยป้องกันลมฝุ่นละอองและเศษหินจากถนนช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนลดสิ่งรบกวนระหว่างการขับขี่ครับอย่างไรก็ตามครับควรเลือกหมวกที่กระจกหน้าใสไม่มัวหรือเป็นรอยเพราะอาจบดบังทัศนวิสัยโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือช่วงฝนตกครับวิธีเลือกหมวกกันน็อกให้เหมาะกับตัวเองนะครับการเลือกหมวกกันน็อกที่เหมาะสมควรคำนึงถึงความปลอดภัยและความสบายในการใช้งานเลือกขนาดให้พอดีกับศีรษะหมวกที่ดีควรกระชับพอดีไม่โยกไปมาเมื่อใส่หัวแต่ก็ไม่ควรแน่นจนปวดหัวนะครับเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมหมวกที่หนักเกินไปอาจทำให้เมื่อยคอโดยเฉพาะเมื่อต้องขับขี่ทางไกลเลือกระบบระบายอากาศที่ดีอากาศร้อนของประเทศไทยทำให้ผู้ขับขี่หลายคนไม่อยากใส่หมวกดังนั้นควรเลือกหมวกที่มีช่องระบายอากาศเพื่อช่วยลดความอับชื้นครับเลือกกระจกหน้าที่มองเห็นชัดควรเป็นวัสดุที่ทนแรงกระแทกและไม่ทำให้ภาพบิดเบือนตรวจสอบสายรัดทุกครั้งสายรัดครั้งต้องล็อกแน่นไม่หลวมเพราะหากสายหลุดหมวกอาจกระเด็นออกระหว่างเกิดอุบัติเหตุครับหมวกกันน็อกก็มีอายุการใช้งานนะครับหลายคนใช้งานหมวกกันน็อกใบเดิมนานหลายปีทั้งที่จริงแล้วหมวกกันน็อกมีอายุการใช้งานเนื่องจากวัสดุภายในจะเสื่อมสภาพตามเวลาความร้อนและการใช้งานหากหมวกเคยตกกระแทกมีรอยร้าวฟองน้ำภายในยุบตัวหรือสายรัดเริ่มชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ทันทีแม้ภายนอกจะยังดูปกติก็ตามผู้เชี่ยวชาญแนะนำครับว่าหมวกกันน็อกควรเปลี่ยนทุกประมาณ 3-5 ปีครับขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพการเก็บรักษาคนซ้อนก็ต้องใส่ไม่ใช่แค่คนขี่นะครับตามกฎหมายจราจรทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกหากฝ่าฝืนมีโทษปรับโดยปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดมากขึ้นที่สำคัญคือคนซ้อนมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บไม่ต่างจากคนขี่ครับดังนั้นไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลก็ควรสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองควรเลือกหมวกที่เหมาะสมกับขนาดศีรษะและสอนให้เด็กเห็นความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อกตั้งแต่ยังเล็กนะครับเพื่อสร้างวินัยด้านความปลอดภัยในระยะยาวเพราะหมวกกันน็อกคือการป้องกันที่ดีที่สุดครับอุบัติเหตุครับอาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีและไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราทำได้คือการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดหมวกกันน็อกอาจเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆแต่มีคุณค่ามากกว่าที่หลายคนคิดนะครับเพราะในช่วงเวลาสำคัญมันอาจเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาชีวิตของคุณและคนที่คุณรักได้ครับอย่าขับขี่โดยประมาทอย่าคิดว่าใกล้บ้านแล้วไม่เป็นไรและอย่าลืมว่าทุกครั้งที่สวมหมวกกันน็อกคือทุกครั้งที่คุณเลือกความปลอดภัยให้ตัวเองครับและนี่ครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับฟังกันในช่วงนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ

ำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: คนจริงแข่งในสนามไม่รู้ชะตากรรมตัวเองซะแล้วสงสารพ่อแม่จริงๆไอเด็กพวกนี้ดูสภาพดิหมวกก็ไม่ใส่ปะโถไอเด็กพวกนี
1: ้ไม่ใส่หมวกกันน็อกสิไม่เท่ใส่แบบพี่เขาสิเท่จะตาย
2: หมวกอะไรหมวกกันนกเหร
3: อ
2: หมวกกันน้ำเหร
3: อ
2: หมวกกันนกเหร
3: อ
0: ถูกแล้ว
2: ใส่ไปทำไมอึดอัดจะตายไม่โดดถนนใหญ่ซะหน่อยไปใกล้ๆแค่นี้เองตำรวจไม่จับหรอกอุตส่าห์เซ็ตผมมาเดี๋ยวผมเสียทรงหมด
4: ใช่ใช่ใส่ทำไมอะเสียเวลาป่าเตงเราไปแวนกันดีกว่า
0: ตอนขี่มอไซค์อะก็ขี่มันถูกกฎจราจรไม่ต้องไปซิ่งมันมากถึงบ้านเหมือนกันเหล้าเบียร์ก็ด้วยเดี๋ยวตับจะแข็งตายเอาเดี๋ยวขับรถไปชนชาวบ้านเขาอีกเดือดร้อนหมวกกันน็อกก็ด้วยใส่ซะทั้งคนขับคนซ้อนเลย
1: ใส่หมวกกันน็อกอะก็เลือกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมอกด้วยไม่ใช่ใส่แต่ความสวยและความเท
2: ่ขอโทษครับอย่าว่ากันเลยแค่นี้ก็สำนึกผิดไม่ทันแล้วเนี่ย
1: อันนี้เพื่อความปลอดภัย
2: ใส่แบบนี้ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยแถมยังปลอดภัยอีกด้วย
4: จริงจ้ะพี่
5: มันตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับรอบรู้เรื่องขนส่งเรื่องหมวกกันน็อกครับต่อมาครับป้ายทะเบียนรถหายต้องทำอย่างไรเรื่องใกล้ตัวที่เจ้าของรถทุกคนควรรู้ครับป้ายทะเบียนรถถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้การแสดงจดทะเบียนรถอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปรียบเสมือนบัตรประจำตัวรถที่ช่วยยืนยันข้อมูลของรถแต่ละคันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถประเภทอื่นๆครับดังนั้นหากป้ายทะเบียนรถเกิดสูญหายชำรุดหรือหลุดระหว่างใช้งานนะครับเจ้าของรถควรรีบดำเนินการขอใหม่โดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นอาจนำป้ายทะเบียนไปใช้ในทางที่ผิดครับปัจจุบันปัญหาป้ายทะเบียนรถหลุดหายพบได้บ่อยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังทำให้รถต้องขับลุยน้ำหรือบางครั้งตัวยึดป้ายเกิดสนิมจนหลุดหายระหว่างทางรวมถึงอาจเกิดเหตุจากอุบัติเหตุการถูกชนหรือแม้แต่การถูกขโมยนะครับกรมการขนส่งทางบกแนะนำว่าหากป้ายทะเบียนรถหายไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกและสามารถดำเนินการขอป้ายใหม่ได้ทันทีที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศครับป้ายทะเบียนรถหายใช้รถต่อได้ไหมหลายคนอาจสงสัยครับว่าหากป้ายทะเบียนรถหายยังสามารถขับรถใช้งานต่อได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ควรใช้งานต่อโดยไม่มีหลักฐานครับเพราะตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522รถที่จดทะเบียนแล้วต้องแสดงแผ่นป้ายทะเบียนและเครื่องหมายเสียภาษีอย่างถูกต้องหากไม่มีป้ายทะเบียนอาจมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทอย่างไรก็ตามครับหากได้ดำเนินการขอป้ายทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้วสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานจากสำนักงานขนส่งแทนป้ายทะเบียนชั่วคราวได้ครับระหว่างรอรับแผ่นป้ายใหม่ซึ่งโดยปกติใช้เวลาประมาณ15วันทำการครับช่วงหน้าฝนถือเป็นช่วงที่พบปัญหาป้ายทะเบียนรถหลุดหายมากที่สุดนะครับเพราะเมื่อต้องขับรถลุยน้ำที่ไหลแรงอาจดันป้ายทะเบียนให้หลุดออกจากจุดยึดได้ครับโดยเฉพาะรถที่ใช้งานมานานน็อตยึดป้ายอาจเกิดสนิมหรือกรอบป้ายเสื่อมสภาพครับบางกรณีเมื่อลุยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหลุดคนขับอาจไม่รู้ตัวจนกลับถึงบ้านครับจึงควรตรวจสอบทั้งป้ายหน้าและป้ายหลังทุกครั้งหลังขับผ่านพื้นที่น้ำท่วมครับหรือล้างรถหลังฝนตกหนักนอกจากนี้น้ำแรงดันสูงจากเครื่องฉีดล้างรถก็อาจทำให้ป้ายทะเบียนหรือกรอบป้ายทะเบียนหลวมได้นะครับหากใช้งานบ่อยโดยไม่ตรวจสอบสภาพตัวยึดหากป้ายทะเบียนรถหายต้องทำอย่างไรสิ่งแรกที่ควรทำเลยก็คือตั้งสติและตรวจสอบก่อนว่าป้ายหลุดหายจากรถจริงหรืออาจตกอยู่บริเวณใกล้เคียงจากนั้นควรรีบดำเนินแก้ไขการขอป้ายใหม่ทันทีครับปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกเปิดให้สามารถยื่นคำขอแผ่นป้ายทะเบียนทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยเอกสารที่ใช้ได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถกรณีผู้มารับมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจครับหากกรณีสูญหายอาจใช้ใบแจ้งความหรือบันทึกถ้อยคำประกอบคำขอแล้วแต่กรณีสำหรับกรณีป้ายทะเบียนชำรุดลบเลือนหรือแตกเสียหายนะครับเจ้าของรถต้องนำแผ่นป้ายเดิมมาคืนในวันที่รับป้ายใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายในการขอป้ายทะเบียนใหม่หลายคนอาจคิดว่าการขอป้ายทะเบียนใหม่ มีค่าใช้จ่ายสูงแต่จริงๆแล้วมีค่าใช้จ่ายเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะครับโดยทั่วไปประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนค่าคำขอและค่าดำเนินการต่างๆรวมแล้วประมาณ 100-200 บาทขึ้นอยู่กับประเภทรถและรายละเอียดของการดำเนินการห้ามทำป้ายทะเบียนปลอมใช้เองเด็ดขาดเมื่อป้ายทะเบียนรถหายบางคนอาจคิดว่าเขียนป้ายเองชั่วคราวหรือทำป้ายเลียนแบบมาใช้ก่อนแต่ความจริงแล้วถือว่าผิดกฎหมายนะครับกรมการขนส่งทางบกเตือนว่าการเขียนป้ายทะเบียนด้วยลายมือการใช้ป้ายพลาสติกเลียนแบบการตกแต่งป้ายให้คล้ายป้ายประมูลหรือการปิดบังตัวเลขทะเบียนล้วนมีความผิดตามกฎหมายและอาจเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารราชการมีโทษทั้งจำคุกและปรับครับดังนั้นหากป้ายทะเบียนหายควรดำเนินการขอใหม่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนเท่านั้นครับป้ายทะเบียนหายเสียงถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับคือหากป้ายทะเบียนรถสูญหายและมีผู้นำไปใช้ก่อเหตุผิดกฎหมายเช่นใช้ติดรถผิดกฎหมายหลบหนีคดีหรือก่ออาชญากรรมเจ้าของทะเบียนเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการถูกตรวจสอบดังนั้นเมื่อทราบว่าป้ายทะเบียนหายควรรีบแจ้งสำนักงานขนส่งหรือแจ้งความไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่สงสัยว่าถูกขโมยเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตครับวิธีป้องกันป้ายทะเบียนหลุดหายเพื่อป้องกันปัญหาป้ายทะเบียนสูญหายเจ้าของรถควรหมั่นตรวจสอบสภาพป้ายทะเบียนและจุดยึดอยู่เสมอโดยเฉพาะรถที่ใช้งานหนักหรือขับลุยน้ำบ่อยๆครับวิธีง่ายๆที่ช่วยลดความเสี่ยงได้แก่ตรวจสอบน็อตยึดป้ายทะเบียนให้แน่นหนาเปลี่ยนน็อตที่เป็นสนิมหรือเริ่มหลวมใช้กรอบป้ายทะเบียนที่แข็งแรงและได้มาตรฐานครับหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ป้ายโดยตรงตรวจสอบป้ายทะเบียนหลังขับลุยน้ำหรือผ่านถนนขรุขระครับรวมถึงไม่ควรดัดแปลงตกแต่งหรือใช้กรอบป้ายทะเบียนที่บดบังตัวอักษรเพราะนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังอาจทำให้เจ้าหน้าที่มองเห็นทะเบียนไม่ชัดเจนด้วยเรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้ามครับป้ายทะเบียนรถจะดูเป็นเพียงแผ่นโลหะเล็กๆครับติดอยู่หน้ารถและท้ายรถแต่จริงๆแล้วถือเป็นสิ่งสำคัญทางกฎหมายนะครับและเกี่ยวข้องโดยตรงกับความถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนหากป้ายทะเบียนรถสูญหายอย่านิ่งนอนใจนะครับควรรีบดำเนินการขอใหม่โดยเร็วเพื่อป้องกันทั้งปัญหาทางกฎหมายความเสี่ยงจากการถูกสวมทะเบียนและเพื่อให้สามารถใช้รถได้อย่างถูกต้องปลอดภัยนะครับเพราะการใส่ใจเรื่องเล็กๆอย่างป้ายทะเบียนรถอาจช่วยกันป้องกันปัญหาใหญ่ที่ตามมาได้ในอนาคตครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับในวันนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านจะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงแนวทางในการไปปรับใช้ในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยครับเพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือแม้แต่ผู้ที่ใช้ทางเท้าทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยได้เริ่มต้นจากตัวเราเองครับโดยการมีวินัยเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทในทุกเส้นทางครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันอีกครั้งได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับต้องขอบคุณพี่มีอำนาจจันทร์ประนดในช่างของเรานะครับและผมชัยพัฒน์มณีชัยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางสวัสดีครับ
3: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจร
7: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดลงทะเบียนวันที่25 พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดเดชาพลพัววรานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพรานเล่น3 เกมชนะคู่เจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้วยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
7: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
10: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยนางทองใบทองสาประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมกว่า300ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านแหล่งน้ำและการเกษตรเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11: ได้มากราบตั้งแต่วันแรก9พฤศจิกามากับครอบครัวหลังจากนั้นแม่ก็มาเองครั้งนี้รู้สึกจะเป็น312ครั้งรักมากคนอีสานถ้าไม่มีสมเด็จท่านป่านนี้ก็แห้งแล้งจะไม่ได้มีข้าวหอมมะลิกินเหมือนทุกวันนี้ลูกพระองค์ไปทำให้มีน้ำดื่มกินที่สะอาดให้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสมเด็จแม่สมเด็จพ่อถ้าไม่มีพระองค์ท่านคงจะลืมอ้าตาอ้าปากไม่ได้ทุกวันนี้อีสานเจริญมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยๆได้ไปกินต้องมาลูกไม่มาไม่ได้เพราะรักและก็ผูกพันมาก
10: ด้านนางวิภาชัยวงศ์ประชาชนจากจังหวัดพะเยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและรู้สึกซาบซึ้งเนื่องจากเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
12: มาครั้งแรกแล้วก็วนออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าอีกรอบนึงไม่รู้มันจะร้องไห้ยังไงมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเห็นแต่ในทีวียังไม่เคยที่จะแบบว่าเจอจริงๆส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมใช่ไหมส่วนมากที่รู้แล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็คือผ้าไหมมาถ้าสะดวกจะมาอีกแต่จะมาถึงจนกว่าที่ว่าท่านจะเผา
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ในการนำอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของเพื่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818ปุริมปัสสภาภาครายงาน
7: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศพร้อมย้ำถึงกรณีฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วที่อาจมีผลต่อโครงการนั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
14: ภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเนี่ยถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพรก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
13: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกพรก.กู้เงินถือเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งรวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและแสงอาทิตย์ทดแทนหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
7: เครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยกระจายไปสู่ประชาชนครบ878อำเภอลดค่าครองชีพได้ต่อเนื่องผลักดันเศรษฐกิจฐานรากคึกคัก
15: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,770,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายช้อยสอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: ด้านผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
16: างจิดาภาภูมิสินผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วย ถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง
17: คือนโยบายของรัฐบาลเขาดีแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดค่าน้ำมันได้สนับสนุนคนที่มันมีรายได้น้อยแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เขาไม่ถึงต้องไปซื้อของข้างนอกของแพงถ้ามีเราวิ่งก็เขาได้ประหยัดอีกอย่าง
16: ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
7: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
18: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยปี2569เดินหน้ากระจายผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2569เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดผลไม้สดคุ้มต้องบิ๊กซีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการรับซื้อการกระจายสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผลไม้หลากหลายรายการอาทิทุเรียนหมอนทองมังคุดเงาะมะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีมคุณภาพทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บิ๊กซี22สาขาที่ร่วมรายการอาทิสาขารัชดาภิเษกลาดพร้าวสงสะพานควายพระรามสงและบางพลีขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนฤดูกาลผลิต2569คุมเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
13: นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพตลอดจนได้มีมาตรการป้องปรามเพื่อให้เกษตรกรมือ

0: ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมดเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ท้องตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
2: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกินผลไม้จากสวนโดยมีทั้งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงนี้นอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงกรีนซีซั่นแล้วยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลิ้มรสผลไม้ของจังหวัดพังงาสดจากสวนทั้งนี้ผลไม้ทั้ง2ชนิดปลูกมากในพื้นที่อำเภอกระโปงเป็นส่วนใหญ
3: ่จังหวัดพังงาของเรานะครับยังมีของดีของเด่นของจังหวัดพังงานะครับก็คือผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะของจังหวัดพังงาเลยนั่นคือทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนสาลิกาหนึ่งเดียวที่มีอยู่ที่พังงาแล้วก็รสชาติของทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีรสชาติที่เนื้อละมุนละเอียดนะครับหอมหวานจริงๆนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับในสวนทุเรียนเรายังมีสินค้า GI ของจังหวัดพังงาอีกชนิดหนึ่งก็คือมังคุดทิพย์พังงา
2: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังสวนผลไม้ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาโดยมีการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน
4: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญภาวะโลกรวนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและคาดการได้ยากรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่เกษตรเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยอัตราการช่วยเหลือประกอบด้วยข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่สำหรับความคืบหน้าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังพิจารณาชวนันท์มาลีรายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยปี2569
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้16พฤษภาคม2569โดยเวลา 15:05 นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกและจากนั้นเวลา 16:10 นายกรัฐมนตรีและ

0: นะเยี่ยมชมโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในเวลา 18:30 นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการ23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ซึ่งวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
3: สิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
2: ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นแนวทางความยั่งยืนขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน
4: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นยังมีบุคลากรระดับสูงจากทั้งฝ่ายการเมืองความมั่นคงและข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม22คนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตนายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เชิงโครงสร้างทางด้านอัตลักษณ์ความยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่โดยต้องครอบคลุมทั้งมิติการเมืองการทหารและการต่างประเทศซึ่งการพูดคุยสันติสุขยังมีอีกแนวทางที่สำคัญเนื่องจากมีประเทศมาเลเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยสันติสุขและกระทรวงกลาโหมยังได้เสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการพูดคุยทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไป
5: การพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะครับอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
4: และจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ที่ไม่ใช่ทหารแต่นำโดยฝ่ายพลเรือนอย่างนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เน้นเดินหน้าพูดคุยกับทุกกลุ่มยึดหลักการเมืองนำการทหารและนำบทเรียนเดิมมาปรับปรุงนั้นทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเวทีเจรจายังมีประโยชน์เพราะทำให้นานาประเทศเห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นว่าหลักการเจรจาของคณะผู้แทนไทยต้องมีการพูดคุยระหว่างกันให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกระดับและมุ่งเน้นหาพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันอีกทั้งต้องทำคู่ขนานกันไปทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
6: หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความปลอดภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองทีนี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการเมืองเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วถามแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
4: แม้การพูดคุยสันติสุขจะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการประสานการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาแต่ต้องยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
7: บางครั้ง
8: ความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
9: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
10: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงปักกิ่งของจีนซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดหลังจากช่องแคบแห่งนี้ถูกปิดตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซคือการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนสนับสนุนให้สหรัฐและอิหร่านเดินหน้าแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันและข้อพิพาทต่างๆต่อไปด้วยกระบวนการเจรจาซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐสามารถจับกุมตัวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอัลซาดีผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบฮิซบอลลาห์ที่เคลื่อนไหวในอิรักและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยบุคคลรายนี้เป็นผู้วางแผนให้สมาชิกกลุ่มคาตาอิบฮิซบอลลาห์ก่อการร้ายโจมตีชาวยิวที่อยู่ในทวีปยุโรปแคนาดาและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังเปิดเผยว่านายอัลซาดีถูกตั้งข้อหาทั้งหมด6กระทงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามทนายความของนายอัลซาดีอ้างว่าบุคคลดังกล่าวกำลังเผชิญกับการถูกดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากองกำลังยูเครนจะดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One โดยเตือนว่าการที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงในยูเครนอาจส่งผลให้กระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต้องล่าช้าออกไปอีกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ที่เรียกร้องประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะเนื่องจากมีหลายประเทศในทวีปแห่งนี้ยังขาดระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการตรวจพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในประเทศดังกล่าวได้นายโทลเบิร์ตเนียนสวาผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันเตรียมความพร้อมและรับมือการระบาดใหญ่ของแอฟริกา CDCเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาตั้งแต่ระยะแรกรวมถึงการดำเนินมาตรการติดตามเฝ้าระวังเป็นเวลา45วันสำหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อหรือเป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักย่าเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานมืออันดับ10ของโลกจากไชนีสไทเปเจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ปี2026ไปแบบสนุก2ต่อ1เกม 21-17 20-22 และ 21-10 ส่งผลให้บาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจูยี่จุนกับหลี่เฉียนมืออันดับ45ของโลกจากจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม 21-19 13-21 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิ มืออันดับ3ของโลกและมืออันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่มีรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม13-21และ21-16ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรชัยสุพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม18-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2026แอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์คเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูลไป4-2เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนแซงขึ้นมาอยู่อันดับ4พร้อมการันตีคว้าตั๋วลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าส่วนลิเวอร์พูลมี59คะแนนเท่าเดิมขยับลงไปอยู่ที่อันดับ5ของตารางนางสุฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แมนสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมประชุมหารือและเจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอาทิสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดเกรงว่าอาจจะไม่ทันการอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนายเทวัลลิปตพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลหน้าหลังทีมตกชั้นสู่ไทยลีก2ว่าในเร็วๆนี้จะมีการประชุมบอร์ดบริหารถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรโดยอาจจะไม่ได้ทำทีมต่อแล้วเนื่องจากต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่สามารถทำให้ทีมอยู่ในไทยลีกต่อไปได้แต่จะมีทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารทีมแทน
15: ก็ต้องดูครับบอร์ดบริหารชุดใหม่เพราะผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของเป็นผู้บริหารแล้วไม่สามารถที่จะให้เราอยู่ในไทยลีกต่อไปได้ผมก็มีโอกาสจะให้ผู้บริหารชุดใหม่มาทำมันดีกว่าน
14: ายเทวันกล่าวต่อว่าสำหรับตัวผู้เล่นต่างชาติอาจจะมีการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดส่วนนักเตะไทยคนไหนที่ยังเหลือสัญญากับทีมหรือนักเตะคนใดพร้อมสู้ต่อกับทีมในที2ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันทางนี้ต้องรอทีมบอร์ดบริหารชุดใหม่ประชุมอีกครั้งนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อให้นักกีฬานิสิตนักศึกษาได้โชว์ทักษะบาสเกตบอลโดยจะแข่งขันทั้งหมด4ภูมิภาครวม5สนามระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เพื่อชิงแชมป์ระดับประเทศและเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับอาชีพทีมชาติไทยไปจนถึงระดับนานาชาติที่ CU Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการร่วมมือกับเอสโคล่าในการจัดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทย ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยสมาคมได้จัดทีมงานและโค้ชทีมชาติมาร่วมให้คำแนะนำแก่นักกีฬารวมถึงร่วมทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันเพื่อให้ทุกแมตช์เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานนักกีฬา 3x3 ในประเทศไทยให้มีโอกาสสะสมคะแนนและยกระดับอันดับของประเทศในระบบ FIVA ได้ในระยะยาวอีกด้วยนายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัท Facility Excellence จำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศภาณิชย์คาดนาครายงาน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 00:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูร้อนข้าวแช่ถือเป็นเมนูไทยโบราณที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมโดยมีต้นกำเนิดมาจากอาหารมอญที่เรียกว่าเปิงดาดหรือข้าวน้ำทั้งนี้ข้าวแช่เป็นเมนูที่ผสานกลิ่นหอมและสรรพคุณของสมุนไพรไทยไว้ได้อย่างลงตัวโดยแบ่งคุณประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักดังนี้ 1. สมุนไพรที่มีรสหอมเย็นโดยการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิใบเตยดอกกระดังงาหรือกุหลาบมอญเป็นต้นโดยมาใช้ปรุงน้ำข้าวแช่มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและกลิ่นหอมยังช่วยบำรุงหัวใจผ่อนคลายความเครียดบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด 2. เครื่องเคียงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรเช่นตะไคร้กระชายหอมแดงซึ่งมีรสร้อนเล็กน้อยจะช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นบรรเทาอาการวิงเวียนที่มักเกิดในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้นอกจากข้าวแช่แล้วเมนูอาหารว่างอย่างปลาแห้งแตงโมก็ได้รับความนิยมในช่วงอากาศร้อนๆด้วยเช่นกันครับเนื่องจากแตงโมนั้นเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีรสหวานเย็นช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรรสเย็นที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายในช่วงอากาศร้อนอาทิน้ำตรีพลาช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลธาตุน้ำสับปะรดน้ำบัวบกน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยและเฉาก๊วยช่วยเติมความสดชื่นและลดความร้อนในร่างกายได้ครับสำหรับการรับประทานข้าวแช่หรือปลาแห้งแตงโมนั้นไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติอย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่ร้อนจัดควรดื่มน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีไขมันสูงเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในช่วงอากาศร้อนอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
21: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศอ่าน

0: สวทสุราษฎร์ธานี 89.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
1: บุรีหนึ่งมวลฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการขบวนการหนูน้อยดำเนินรายการโดยน้องจูนรัตติชายินดีค่ะ
2: สวัสดียามบ่ายค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่จูนในรายการขบวนการหนูน้อยรายการดีๆสำหรับเด็กๆที่จะพาไปฟังนิทานเพลินๆพร้อมเพลงสนุกๆและข้อคิดดีๆพบกันทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึงเวลา 13:30 น.แล้ววันนี้นะคะเราก็มีนิทานมาฝากน้องๆถึง3เรื่องด้วยกันเลยค่ะพร้อมกับเพลงน่ารักน่ารักเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปฟังเลยค่ะ
0: สายลมชอบแบ่งปันสายลมหนูน้อยน่ารักยิ้มเก่งชอบช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลือคุณครูและชอบแบ่งปันเสมอทุกเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนสายลมจะทักทายสวัสดีคุณครูและเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องเรียน
3: สวัสดีตอนเช้าจ้าสายลม
4: สวัสดีค่ะคุณครูวันนี้คุณแม่ทำแซนด์วิชมาให้หนูเยอะเลยให้หนูมาแบ่งกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
3: ดีเลยจ้าสายลมไว้ตอนพักกลางวันสายลมเอาขนมมาแบ่งเพื่อนๆนะจ๊ะแต่ห้ามเอามาแบ่งตอนเรียนนะ
4: ค่ะคุณครู
0: เมื่อถึงช่วงเวลาพักเบรกสายลมนำแซนด์วิชที่แม่ทำไว้ให้ออกมาแบ่งเพื่อน
4: ๆเพื่อนๆวันนี้แม่เราทำแซนด์วิชมาให้เยอะเลยมากินด้วยกันนะ
5: เรากินด้วยสิเอามาแบ่งเราด้วย
4: อร่อยมากเลยสายลม
6: อร่อยมากเลยสายลมเราชอบแซนด์วิชของแม่เธอมากๆเลย
4: กินด้วยกินด้วย
0: สายลมยิ้มอย่างมีความสุข
4: แม่เราต้องดีใจมากแน่ๆเลยที่พวกเธอชอบแซนด์วิชที่แม่เราทำเดี๋ยวเราจะให้แม่เราทำให้บ่อยๆนะขอบใจนะสายลมเธอเนี่ยมีน้ำใจมากเลยนะแบ่งไปขนมให้กับพวกเราตลอดเลย
7: ขอบคุณนะ
4: มีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะเสียงออดแล้วไปเรียนกัน
7: ไปเร็วไปเร็วไปเรียนกัน
3: วันนี้วิชาศิลปะคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีนะจ๊ะเด็กๆเตรียมกล่องดินสอสีมาให้พร้อมได้เลยจ้า
4: ได้ค่ะ
7: ได้เลยครับ
0: บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความสดใสเด็กๆทุกคนต่างตั้งใจวาดภาพระบายสีกันอย่างสวยงาม
4: เฮ้ยเธอวาดรูปอะไรนะ
3: สวยจังเลย
4: เฮ้ยสวยมาก
0: แต่เอ๊ะทำไมสายลมทำหน้าเศร้าๆและไม่ยอมลงมือระบายสีสักทีล่ะ
4: คุณครูคะหนูลืมเอาดินสอสีมาค่ะ
3: เด็กๆจ้าสายลมลืมเอาดินสอสีมามีเพื่อนคนไหนพอจะแบ่งให้สายลมใช้ด้วยได้บ้างจ้า
5: หนูแบ่งให้สายลมได้ค่ะเพราะวันนี้สายลมแบ่งแซนด์วิชให้หนูกินค่ะ
3: ขอบใจมากเลยนะจ้าสายลมการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีหนูช่วยเหลือเพื่อนๆและแบ่งปันเพื่อนๆอยู่เสมอเพื่อนๆของหนูก็มีน้ำใจแบ่งปันให้หนูเหมือนกันจ้า
4: เฮ้ยใช่ค่ะคุณครูถ้าเพื่อนๆไม่แบ่งดินสอสีให้หนูคงแย่แน่ๆเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะ
3: การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเราแบ่งปันเพื่อนแบ่งปันทุกๆคนต่างแบ่งปันกันมีน้ำใจให้กันและกันโลกก็สวยงามและน่าอยู่ขึ้นมากจ้ะ
4: ใช่เลยค่ะคุณครู

0: เลิกเรียนแล้ว
1: เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเด็กๆทุกคนต่างไปเล่นที่สนามเด็กเล่นรอคุณพ่อคุณแม่มารับ
0: นี่เรามาผัดกันเล่นได้ไหม
2: ได้เลยฉันยังเล่นไม่เสร็จรอก่อนนะ
0: เธอเล่นอันนี้เสร็จแล้วแลกกันเล่นกับเรานะเอาสิเอาสิมาเล่นกัน
1: ทุกคนต่างแบ่งปันของเล่นให้กันต่อคิวกันเล่นอย่างสนุกสนาน
0: สนุกจังเลยฟี
2: ฉันเล่นด้วยสิฉันเล่นด้วยฉันเล่นด้วยสนุกจังเลย
1: สายลมและเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าการมีน้ำใจแบ่งปันกันและกันทำให้ทุกกิจกรรมในห้องเรียนนอกห้องเรียนหน้าเรียนมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเมื่อทุกๆคนแบ่งปันกัน
3: Yesterday, they'll be high. Teacher night, please.

0: วันนี้สนุกมากมายเลยนะไอไอเอเอโ
1: อความสนุกเป็นเหตุนักค่ายศึกษาธรรมชาติที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงไก่ของชาวสวนไทนี่เด็กร่าเริงสดใสยิ้มเก่งเธอและเพื่อนๆต่างตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรมในวันนี้จนทนไม่ไหวแล้ว
2: สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวนที่เขาเลี้ยงไก่กันนะจ๊ะ
3: เย้ yeah! น่าสนุกจังเลย
4: น่าตื่นเต้นจัง
5: ตื่นเต้นมากเลย
2: เอาล่ะเดี๋ยวช่วงเช้านี้ลุงพงษ์เจ้าของสวนจะพาเราไปดูวิธีการเลี้ยงแม่ไก่และลองเก็บไข่ไก่กันนะจ๊ะเสร็จแล้วเราจะมาพักกลางวันรับประทานอาหารกันที่โรงครัวตรงนู้นนะคะเด็กๆ
3: โอเคค่ะค่ะ
4: ค่ะผม
2: รักษาเวลากันด้วยนะคะทุกคนต้องมาให้ตรงเวลานะทานอาหารให้เรียบร้อยเพราะตอนบ่ายเราต้องออกแรงกันหน่อยเพราะพวกเราจะไปช่วยลุงพงษ์สร้างเล้าไก่กันค่ะ
3: ค่ะ
4: รับทราบครับ
5: ครูตื่นเต้นจัง
1: โอ้โอ้ดูเหมือนเด็กๆจะตื่นเต้นกันใหญ่วิ่งตามลุงพงษ์เจ้าของสวนไปแบบไม่รอช้า
3: เฮ้ซันนี่เราตื่นเต้นจังเลยอ่ะเราจะได้เห็นแม่ไก่ด้วยแม่ไก่จะมีสีอะไรบ้างนะสีเหลืองชมพูหรือว่าส้มกันนะ
4: เราก็ไม่รู้เหมือนกันตามคุณลุงไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละ
3: นั่นสิไปไปตามไปกัน
1: ไทนี่ซันนี่และเพื่อนๆสนุกกันมากได้เห็นแม่ไก่ตัวเป็นๆได้ลองให้อาหารไก่และเก็บไข่ไก่ด้วยดูท่าทางแล้วคงติดใจซะแล้วล่ะ
2: เด็กๆจ้าหมดเวลาทำกิจกรรมแล้วทุกคนไปล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัวนะวันนี้ลุงพงจะเอาไข่ที่ทุกคนเก็บมาไปทำข้าวไข่เจียวให้ทานกันค่ะไปกันเร็ว
3: ซันนี่หยุดเก็บไข่ได้แล้วเราต้องไปกินข้าวกันแล้วนะ
4: เฮ้ยแป๊บนึงนะกำลังสนุกเลยเห็นไหมยังมีไข่อีกหลายซองที่ยังไม่ได้เก็บเลย
3: แต่คุณครูเรียกแล้วนะ
4: ไทนี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็จะตามไปนะ
3: ก็ได้ก็ได้รีบตามมานะ
4: โอเค
1: ซันนี่เก็บไข่ไก่อย่างเพลิดเพลินอยู่คนเดียวจนเวลาผ่านไป
4: โอ้ยหิวจังเลยเราต้องไปกินข้าวแล้วนี่นะลืมไปเลย
1: ไม่รอช้าซันนี่รีบวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆที่โรงครัวเพื่อรับประทานอาหารแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะกำลังล้างจานทำความสะอาดกันอยู่นะ
4: ไทนี่ฉันมาแล้วข้าวอยู่ไหนเหรอฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย
3: ทำไมเพิ่งมาล่ะซันนี่ข้าวหมดแล้วนะสิทุกคนกินข้าวเสร็จหมดแล้วนะ
4: ทำยังไงดีล่ะเรายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวมากๆด้วย
3: ไปบอกคุณครูดีไหมให้คุณครูทำอาหารให้ใหม
4: ่มันจะดีเหรอคุณครูต้องดุเราแน่เลยเพราะเราไม่รักษาเวลาโมจะเก็บไข่จนเพ้อน่ะ
3: แล้วจะทำยังไงล่ะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอดทนไว้เดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่บ้านก็ได
3: ้โอ้ยท้องร้อง
1: ถึงเวลากิจกรรมช่วงบ่ายเด็กๆช่วยลุงพงขนไม้คนละท่อนสองท่อนเพื่อไปทำเล้ากันอย่างแข็งขันโอ้โอ้ดูเหมือนไทนี่จะกินข้าวมาเยอะมีพลังเหลือล้นยกไม้ตั้งสามท่อนแน
6: ่โอ้ยกไม้สามท่อนเลยเหรอลูกมันจะหนักไปไหมนะ
3: ฮึบสบายสบายหนูยกไหวค่ะลุงพง
1: ซันนี่อยากทำได้เหมือนเพื่อนบ้านเลยลองยกดูแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงเลยยกไม้แทบไม่ขึ้น
4: โอ้โอ้ยทำไมมันหนักอย่างนี้ล่ะฉันไม่มีแรงเลยหิวก็หิว
3: ซันนี่ไหวไหมเนี่ยหน้าตาดูไม่ดีเลยเธอโอเคหรือเปล่า
4: ฉันไม่มีแรงเลยอ่ะไทนี่แล้วฉันก็รู้สึกปวดท้องมากด้วย
3: ไม่ได้ล่ะอาการแบบนี้ต้องบอกคุณครูแล้วนะ
1: ไทนี่รีบวิ่งไปบอกคุณครูว่า ซันนี่ไม่สบายและยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงคุณครูเลยรีบจัดแจงอาหารและยาให้ซันนี่ทานและบอกกับซันนี่ว่า
4: อาการแบบนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารแน่ๆเลยเพราะหนูกินข้าวไม่ตรงเวลาเลยทำให้ปวดท้องแบบนี้คราวหน้าไม่ทำแบบนี้อีกนะคะซันนี่เราต้องรักษาเวลาเคารพกฎกติกาและต้องรู้จักดูแลรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะ
7: คุณครูครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับต่อไปผมจะไม่มัวเล่นแล้วก็จะทานอาหารให้ตรงเวลาจะได้ไม่ปวดท้องทรมานแบบนี้อีกครับ
4: ดีมากจ้างั้นตอนนี้ซันนี่ทานข้าวกินยาก่อนจ้ะอาการดีขึ้นแล้วค่อยลงไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต่อนะ
7: ขอบคุณครับคุณครู
3: หายเร็วๆนะซันนี่แล้วเรามาทำเล้าไก่กัน
7: ได้เลยไทนี่ขอบคุณเธอมากเลยนะ

0: นานะและหนังสือเล่มโปรดนานะสาวน้อยผู้รักการอ่านหนังสือและชอบการเล่นคนเดียวทุกวันหยุดเธอมักจะอ่านหนังสือเล่มโปรดอยู่ที่ห้องนั่งเล่นไม่ยอมออกไปเล่นกับเพื่อน
1: ๆนานะจ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดนานะไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆหรอจ๊ะ
2: ไม่ค่ะนะเปรมนานะเขาอ่านหนังสือและอยู่ที่บ้านนะคะ
1: ได้จ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของน้าเหมือนกันนานะอยากให้เล่นเป็นเพื่อนหรือจะเอาอะไรก็บอกได้เลยนะ
2: ค่ะนะเปรม
0: ในขณะที่นานะกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แขนไปโดนแก้วน้ำที่วางไว้บนโต๊ะน้ำหกเรี่ยราดไปหมดโดนหนังสือเล่มโปรดและโดนของเล่นของเธอด้วย
2: ว้ายตายแล้วหนังสือเล่มโปรดของฉันแล้วไปหมดเลยไม่นะ
1: เป็นอะไรไปจ้านานะเกิดอะไรขึ้นจ้าน
2: ี่นะคะหนูไม่ระวังค่ะทำน้ำหกใส่หนังสือกับของเล่นหนูค่ะนับแรงเปลี่ยนไปหมดเลยหนูจะทำยังไงดีคะหนังสือของหนูจะพังไหม
1: เสียใจใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะช่วยแต่ก่อนอื่นเราต้องหยุดโวยวายและมีสติก่อนนะนานะ
2: หนังสือของหนูจะกลับมาไหมคะ
1: นาว่านามีวิธีทำให้หนังสือกลับมาสวยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องใจเย็นๆก่อนนะลูกทุกอย่างที่เกิดมาแล้วเราต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะหาวิธีแก้ไข
0: บรรยากาศเริ่มคลี่คลายนานะเริ่มฟังสิ่งที่น้า

0: 4 5 6 7 8 9 10
1: เป็นไงบ้างจ้านานะโอเคขึ้นไหม
2: ดีขึ้นค่ะ
3: ทุกอย่างเริ่มกลับมาปกตินานะสามารถควบคุมตัวเองได
1: ้นานะรู้ไหมน้ำหกเราก็แค่เช็ดแล้วนำหนังสือไปตากแป๊บเดียวหนังสือก็แห้งแล้วเราต้องมีสติที่จะแก้ไขปัญหาได้เหมือนกับอารมณ์ของเราต้องจัดการแก้ปัญหาอย่างมีสติถ้าเอาแต่โวยวายเสียงดังไม่มีสติก็ไม่มีอะไรช่วยให้ดีขึ้น
2: ค่ะน้าแปลม
1: นี่ไงเด็กน้อยน่ารักยิ้มเก่งของน้ากลับมาแล้วถ้าหนูเสียใจโมโหหรือโกรธลองนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้เราได้สติรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรพอเราใจเย็นทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะนึกออกว่าเราจะทำอะไรต่อไปจัดการอะไรต่อไปยังไงล่ะจ๊ะการโวยวายงอแงไม่ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเลยต้องมีสติเท่านั้น
3: ระหว่างที่นานะรอหนังสือที่เอาไปตากให้แห้งก็เล่นของเล่นชิ้นอื่นรอแต่แล้วตัวต่อชิ้นโปรดก็เผลอหลุดมือทำให้ชิ้นส่วนต่างๆหล่นกระจัดกระจายไปหมดเลยนานะเสียใจและกำลังจะร้องไห้โวยวายแต่จำสิ่งที่นาเปรมบอกได้ว่าให้ใจเย็นๆมีสตินานะหายใจเข้าหายใจออกอย่างใจเย็นและพูดกับตัวเองว่า
2: ของหล่นก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ต่อใหม
3: ่นาเปรมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและดีใจมากๆที่นานะเริ่มเรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้
1: นานะจ๊ะหนังสือแห้งแล้วนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
2: ค่ะนะแปลม
3: นานะดูหนังสือด้วยความตื่นเต้น
2: ว้าวหนังสือของหนูกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วค่ะนะแปลมขอบคุณนะแปลมที่ช่วยหนูนะคะไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลย
1: เห็นไหมจ๊ะว่าถ้าเรามีสติรู้ทันอารมณ์ของตัวเองไม่ปล่อยให้เราเสียใจโกรธทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วนาดีใจนะที่นานะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นและมีสติมากขึ้นไม่โวยวายงอแงเมื่อเจอสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นอย่างที่เราคิด
3: ทุกครั้งที่นานะเจอปัญหาเขาหายใจเข้าหายใจออกตั้งสติกับตัวเองเพราะเมื่อมีสติจะช่วยให้เขาเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆไปได้การโวยวายงอแงไม่ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเลยต้องมีสติเท่านั้น
4: ก๊อกก๊อกก๊อกพี่จูนขออนุญาตขัดจังหวะแป๊บนึงนะคะเด็กๆกำลังเพลิดเพลินเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการขบวนการหนูน้อยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกสัปดาห์13นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จูนต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: Meko Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: รถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกจและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บารูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะเกาะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมอัวชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

0: ักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรบริไม้สวรศรีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.thabienrath.com โทรศัพท์0776582646 สาขาลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
2: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
3: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
1: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: จะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคม

ณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบ
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อระดมสมองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECD ข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า30ล้านคนอย่างยั่งยืนและข้อเสนอสุดท้ายคือการเดินหน้าผลักดันการค้าและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้หอการค้าได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆในรูปแบบเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขับเคลื่อนนโยบายเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมั่นในระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจ AI พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลในโลกดิจิทัลแต่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครองสคส.จึงได้วางแผนยกระดับการทำงานผ่าน3มิติสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิก การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมตามหลัก Universal Design และการเฝ้าระวังเชิงรุกต่อผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้คือการจัดทำแนวปฏิบัติด้าน AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวางกรอบไม่ให้มีการใช้ AI ในทางที่สร้างอคติหรือละเมิดข้อมูลอ่อนไหวของประชาชนโดยเน้นย้ำว่านวัตกรรมต้องเติบโตควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มกบฏชาวมาลีร่วมกันก่อเหตุโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง JNIM ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะและกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวัดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่มีชาวตัวอาเร็กเป็นแกนนำที่ยังคงร่วมกันก่อเหตุโจมตีหลายพื้นที่ของมาลีรวมถึงกรุงบามาโกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีดังกล่าวนำไปสู่การเสียชีวิตของพลเอกซาดิโอกามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศมาลีมาลงโทษตามกฎหมายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับดีเจต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากกันในบรรยากาศในช่วงบ่ายวันเสาร์แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะเดินทางไปช้อปปิ้งนะครับเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจในช่วงสุดสัปดาห์กันบางคนก็อาจจะฟังวิทยุดูโทรทัศน์อยู่บ้านดูสตรีมมิ่งอยู่บ้านยังไงพักผ่อนกันให้เต็มที่ชาร์จพลังก่อนที่จะทำงานกันต่อในช่วงวันจันทร์นะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องสาระดีๆที่มาฝากกันเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราพบผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงๆหลายละปีเนี่ยก็พบผู้เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันหลายคนบอกว่าโอ้ยโดนหมากัดแมวกัดแมวข่วนหมางับนิดหน่อยอะไรแบบนี้ไม่เป็นอะไรจริงๆห้ามชะล่าใจนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่ายิ่งพันเป็นสุนัขจรแมวจรหรือว่าแมวของเราที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงเองหรือว่าสุนัขที่เราเลี้ยงเองก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้มีการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้สำคัญมากๆเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ากันสักนิดนึงละกันแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปพักฟังเพลงกันก่อนครับ

ลับเข้าสู่รายการคุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์นันตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้ววันนี้มีเรื่องที่ต้องบอกว่าอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันสักนิดนึงหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัว

ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวมากๆกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเพราะอย่างนี้คุณผู้ฟังโรคนี้เนี่ยพอถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดียิ่งสุนัขแมวนะครับต่างๆที่อยู่รอบๆพื้นที่ต่างๆใกล้ตัวเราเนี่ยแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเคยชินกับมันเนอะเล่นกับมันตลอดเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าสามารถเกิดอันตรายกับเราได้เราไม่รู้เนอะอย่างแมวจรที่เราให้ข้าวอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่อาจจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นต้นเรื่องนี้สำคัญมากๆอันตรายจริงๆหรือว่าแม้กระทั่งการที่ไปเขาเรียกว่าไงไปสัมผัสกับสุนัขแมวหรือสัตว์ที่ตายแล้วหรือตายแบบผิดปกติหรือไปชำแหละหรือว่ากินเนื้อสัตว์ที่ป่วยตายผิดปกติก็เสี่ยงในการป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกันซึ่งการติดต่อเนี่ยทั้งการสัมผัสเนื้อการที่สุนัขหรือแมวที่มีเชื้อเนี่ยไปเลียที่บาดแผลของเราโดนข่วนก็ตามหรือว่าการถูกกัดก็ตามเป็นสาเหตุในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้อันตรายถึงชีวิตนะครับถ้าไม่ได้รับวัคซีนและก็แสดงอาการแล้วจะเสียชีวิตแล้วเนี่ย 100% แน่นอนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของสัตว์ต่างๆให้เราสังเกตดูนะสัตว์ที่มีอาการป่วยซึมผิดปกติหรือว่าตายไม่ทราบสาเหตุหรือว่าแม้กระทั่งวัวควายหมูหมากาไก่สัตว์ปีกที่ตายผิดปกติก็ล้วนมีความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเอ้ยเผลอพลาดไปสัมผัสให้ภายใน15นาทีเนอะล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดนาน15นาทีแล้วรีบไปพบแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงจากโรคอื่นๆคือไม่ใช่แค่พิษสุนัขบ้าเนอะเสี่ยงทั้งเรื่องของการเกิดโรคจากการที่เรากินหรือว่าไปสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยตายผิดปกตินอกจากจะอาจจะเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้ายังเสี่ยงเรื่องนี้ด้วยอันนี้สำคัญมากโรคไข้หูดับเกิดจากการรับประทานหมูดิบเนื้อสัตว์หมูดิบสุกๆดิบๆปนเปื้อนเชื้อหรือว่าสัมผัสเชื้อผ่านบาดแผลเช่นเยื่อบุตาโดยตรงหรือว่าโรคแอนแทรกอันนี้คือหายใจหรือว่าสูดเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไปหรือว่าไปกินเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อสัมผัสเชื้อผ่านบาดแผลหรือว่าเยื่อบุตาอันนี้ก็อาจจะติดโรคแอนแทรกได้นะครับถามว่าป้องกันอย่างไรได้บ้างไม่ชำแหละเนื้อสัตว์สัตว์ที่ตายแล้วตายแบบผิดปกติไม่ขออภัยแบบตายผิดปกติด้วยนะไม่ควรดีกว่าหลีกเลี่ยงเนอะบางคนบอกว่าเฮ้ยเจอหมูตายผิดปกติเอาไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปทำเนื้อขออภัยไปทำเมนูหมูดิบหรืออะไรแบบเนี้ยอันตรายมากๆไม่พยายามที่จะกินเนื้อหรือเนื้อสัตว์ที่มันสุกๆดิบๆหรือว่าหมูดิบอันนี้ก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันและที่สำคัญไม่สัมผัสกับสัตว์ที่ตายแล้วโดยตรงหากจำเป็นต้องสวมถุงมือยางแล้วก็หน้ากากอนามัยนะครับเมื่อพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติเขาแนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีอย่าไปแบบจับเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปฝังเองเดี๋ยวไปนู่นไปนี่เองอะไรแบบนี้อันตรายกับตัวเรามากๆเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเรื่องของทางโรคพิษสุนัขบ้านะครับไปสัมผัสกับสัตว์ที่ตายแล้วแล้วมีเชื้ออาจจะติดแอนแทรกหรือเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาไปทำของกินอาจจะติดโรคไข้หูดับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังกันให้ดีเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์ที่ตายแบบผิดปกตินะครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันนะที่หลายคนบอกว่าเอ้ยโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่แค่หมากัดแมวกัดหรออะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไปกัดกับสัตว์อื่นเช่นไปกัดกับกัดกับหมูสมมตินะครับกัดกับหมูแล้วตายผิดปกตินะครับแล้วเราไปดันไปสัมผัสกับหมูที่ตายแบบผิดปกติแบบนี้เอาไปต้มไปกินหรือไปอะไรแบบดิบๆอะไรแบบนี้ก็อันตรายเพราะฉะนั้นแล้วมันเกิดขึ้นได้เราต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาแบบว่าเราเห็นสุนัขหรือแมวกัดกันอะไรแบบนี้เนาะแล้วเราก็ชอบเข้าไปห้ามหรือไปอะไรแบบนี้หรือไปแย่สุนัขหรืออะไรแบบนี้อันตรายมากๆนะครับก็เขาเรียกว่า5 ยอในที่นี้คืออย่าไปแบบว่าทำอะไรกับสุนัขเนอะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะยิ่งอากาศร้อนแล้วสุนัขก็อาจจะหัวร้อนนะ5ยอที่เขาบอกเนี่ยคืออย่าแย่อย่าไปให้สุนัขโมโหอย่าเหยียบเช่นเผลอไปเหยียบหาง
ไปเหยียบขาสุนัขอย่าแยกก็คือสุนัขกำลังกัดกันอยู่อย่าไปแยกกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบเช่นแกล้งไงหยิบอาหารจานข้าวหรืออาหารของสุนัขหรืออย่ายุ่งสุนัขที่ไม่เคยรู้จักไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าของด้วยซ้ำไปยุ่งแล้วเผลอโดนกัดเพราะฉะนั้นอันตรายถ้าถูกกัดถูกข่วนรีบล้างแผลใส่ยานะครับแล้วก็รีบพบแพทย์ทันทีหรือถ้ามีความเป็นไปได้กักหมาไว้เพื่อตรวจสอบด้วยว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่จะได้ยับยั้งได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราโดนปุ๊บรีบล้างแผลเลยแม้ว่าจะโดนข่วนเบาๆก็ตามอันตรายมากบางคนบอกว่าแค่โดนข่วนเองส่วนใหญ่สาเหตุของคนที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมองว่าไม่ได้รับวัคซีนอย่างทันเวลาเพราะมองว่าโดนข่วนนิดเดียวเนอะไม่เป็นไรหรอกอะไรแบบเนี้ยโดนข่วนโดนงับนิดนึงไม่เห็นเข้าเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่อันตรายมากโดยเฉพาะยิ่งสุนัขจรแมวจรนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวเองกันให้ดีนะครับขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายคุยสบายบ้าง2

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เพื่อนๆคุณผู้ฟังกันเมื่อสักครู่ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ากันต่ออีกสักนิดนึงครับผมเป็นเรื่องที่รวบรวมความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ามาฝากกันบางคนบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้เฉพาะฤดูร้อนซึ่งจริงๆไม่ใช่เราติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ทุกฤดูสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าสามารถกัดเราได้ทุกฤดูนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีบางคนบอกว่าเลี้ยงสุนัขในบ้านไม่ต้องฉีดวัคซีนให้กับสุนัขหรือแมวก็ได้เพราะเราเลี้ยงในบ้านไม่ใช่นะครับอาจจะมีสัตว์ติดเชื้อเข้ามาในบ้านแล้วกัดสัตว์เลี้ยงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจึงควรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีรวมไปถึงเขาบอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ 100% ไหมถ้าร่างกายไม่แข็งแรงวัคซีนอาจสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยคือการถูกสุนัขกัดเลียข่วนแมวก็ได้นะหรือว่าน้ำลายเนี่ยไปสัมผัสจากสัตว์ที่ติดเชื้อกระน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อกระเด็นเข้าบาดแผลหรือว่าเข้าตาจมูกปากก็อาจจะติดเชื้อได้อาการแรกๆเนี่ยนะครับเริ่มแสดงหลังรับเชื้อประมาณ3สัปดาห์ถึง1ปีเลยนะเริ่มแรกจะมีไข้ต่ำเบื่ออาหารแล้วก็มีอาการคันรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัดแล้วเรารู้สึกกระสับกระส่ายหนาวสั่นกลืนลำบากระยะสุดท้ายทำให้เราแขนขาอ่อนแรงแน่นหน้าอกและเราหมดสติและเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าโดนกัดปุ๊บล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่หลายๆครั้งครับช่วยลดเชื้อได้ 80% จากนั้นทายาเบตาดีนครับแล้วก็ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนรวมไปถึงฉีดวัคซีนแล้วแน่นอนแล้วว่าโรคพิษสุนัขบ้าต้องฉีดวัคซีนหลายครั้งหลายโดสสักนิดนึงฉีดวัคซีนให้ครบตามที่แพทย์นัดนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าผู้ติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตได้ 100% เพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันอย่าไปเผลอโดนสุนัขกัดแมวกัดหรืออะไรหลีกเลี่ยงได้ที่เป็นสิ่งที่สัตว์ที่ไม่คุ้นเคยกับเราเลยเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นดีนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้ครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังเรื่องราวน่ารู้สาระน่าฟังสารพันเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการคุยสบายบ่ายสองทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีคุมเข้มการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการรองรับรวมถึงดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายอำพรางการถือครองแทนคนต่างด้าวหากพบข้อพิรุธจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการจัดสวนทุเรียนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณสวนผลไม้พันมณีอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิตและต้นทุเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนิทรรศการการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกมาตรฐาน GAP การวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการใช้เทคโนโลยีป้องกันการกำจัดโรคเน่าโคนเน่าทุเรียนโดยวิธีผสมผสานและการจัดระเบียบสวนกระบวนการผลิตปลอดภัยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังไฟปะทุป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์โดยภาพรวมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่3แปลงประมาณ850ไร่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการทั้งการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลรถดับเพลิงและเครื่องหาบหามเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่และควบคุมไฟให้ดับสนิทประกอบกับมีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงมีแนวโน้มดีขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำเริ่มแห้งหากพื้นดินแห้งลึกกว่า50เซนติเมตรอาจเสี่ยงเกิดไฟปะทุได้ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เมโคเอเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโคเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: รถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะเกาะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุม

ความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมอวยชัยแกรดและชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrath.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน1

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรม

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
4: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
5: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
1: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
5: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100

ริญสำเนียงเคล้าเสียงดนตรีเติมความสุขใจทุกบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์ร่วมผ่อนคลายไปกับบทเพลงลูกกรุงอันไพเราะในรายการพักใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยบุ๋มเย็นจิตหลักกำจอดที่นี่สวทชุมพร FM 100 MHz

ที่อยู่เคียงข้างคุณครั้งใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาพักใจไปกับเพลงสถานีเพลงเพราะที่นี่สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยนอกจากนี้ยังเร่งให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รองเลขาธิการกกต.เผยแผนคุมเข้มปราบทุจริตเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาย้ำขยายผลซื้อเสียงให้ถึงต้นตอเหมือนคดียาเสพติดพร้อมถอดบทเรียนเตือนเจ้าหน้าที่ต้องนิ่งและใช้ความจริงสู้ป้องกันเหตุบานปลายร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาในครั้งนี้ถือเป็นช่วงท้ายของฤดูการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งสารพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง ซึ่งการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจอำเภอสีเกาจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
10: นายมานิท่าจีนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอสิเกาจังหวัดตรังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอสิเกาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิเกาเพิ่มมากขึ้นและในช่วงมรสุมที่มีฝนตกคลื่นลมแรงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นโมเดลของความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก107387รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก08รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก602และ716รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก298และ091รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Made Whole Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailandผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะเกาะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมอวยชัยแกรดและชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
1: ่แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรบริไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582646 สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุข

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยเครือข่ายอปมช.จังหวัดชุมพรค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านครับวันนี้พบกับผมกับคุณมายุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการอปมช.คุยข่าววันนี้วันเสาร
2: ์
1: ตรงวันที่10แรม15ค่ำนะฮะเดือน6ปีมะเมียก็เมื่อมากัน2ท่านก็อยากจะให้น้องเล็กเล่าถึงเรื่องที่ว่าไอ้พวกอะไรระบาดทั้งหลายแหล่นะน
2: ะ
1: เอาก่อนเลยครับ
2: นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราก็ถ้าถามว่าจะตื่นไม่อย่าตื่นดีกว่านะคะเพราะว่าของเราติดอันดับที่14นะคะโรคหันตาซึ่งหนูเป็นพาหะเป็นไวรัสค่ะแล้วก็ถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะคะ
1: แต่ว่าเขาว่าใช้ระยะเวลาฟักตัวมากกว่าไวรัส
2: และโรคนี้มันเป็นโรคที่ว่าเป็นมีมานานแล้วแต่เราไม่พบ
1: ไม่พบ
2: นะเราเพิ่งจะมาพบนะคะแต่พบนี้จากการหนึ่งเราไปสัมผัสกับมูลของหนูแล้วก็น้ำลายนะคะของหนูอย่าง
1: แท
2: ้สัตว์ฟันแท้ทีนี้ถามว่าก็มีไข้อาการมีไข้เหมือนกับเป็นโรคฉี่หนูนะคะคล้ายๆกันแต่ก็มีไข้แล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหนาวสั่นรุนแรงมากนี่คืออาการถ้าหากว่าเราพบอาการแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังไปพบแพทย์นะคะไม่ต้องรักษาเองนะคะโรคหันไวรัสหันตานะคะนะคะ
1: ก็เขาบอกว่าที่เราไม่ตรวจเจอเนื่องจากว่าระยะฟักตัวของไวรัสฮันคาเนี่ยมากกว่าโควิด
2: ใช่ใช่
1: ถึงเราโควิดสัก2วันอันนี้ต้องเป็น7วันอะไรนั่นแหละ
2: จะพบเชื้อนะคะ
1: ก็อันตรายเราคนแก่ๆแล้วก็ต้องวัคซีนอะไรกัน
2: ทีนี้ก็วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเราครบกำหนด1ปีกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังทีนี้ทุกประมาณเดือน15เอาประมาณวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะของเทศบาลเมืองชุมพรก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะคุณผู้ฟังกลุ่มเสี่ยงนี่ก็ได้กับ1หญิงตั้งครรภ์
1: 7อย่างนะ7เสี่ยงนะ
2: 7กลุ่มเสี่ยงนะคะก็มีหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะแล้วก
1: ็
2: ผู้สูงอายุพวกที่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็โรคที่เป็นทรัสซีเมียแล้วก็โรคมะเร็งพวกนี้โรคเบาหวานคืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมดนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปแต่ตอนนี้เขาให้เอา60ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะเขาให้เป็นกลุ่มแรกนะคะใครอยู่ในเขตไหนให้ไปรับบริการได้ที่เขตนั้นอย่างของพิธีพลนี่อยู่ในเขตตากแดดนะคะพิธีพลก็ต้องไปฉีดที่ศูนย์นะคะใครอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก็ต้องมาฉีดที่ศูนย์บริการไตรัตศูนย์บริการสาธารณสุขตรงถนนไตรัตของเรานะคะก็เราจะเริ่มวันที่19เวลาประมาณ8โมงนะคะคุณผู้ฟังให้7กลุ่มเสี่ยงได้รับก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดรับการฉีดก็อย่างเช่น7กลุ่มเสี่ยงนี้วันที่19ก่อน1รอบนะคะแล้วก็วันที่17อีก1รอบตั้งแต่เวลา9 8โมงเลยนะคะคุณผู้ฟัง8โมงจนถึงเที่ยงนะคะเราจะหยุดเที่ยงนะคะพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นวัคซีนเราเหลือเราก็จะให้เกี่ยวกับผู้ที่มีความประสงค์จะ
1: ฉีด
2: นะคะนะคะแต่7กลุ่มเสี่ยงต้องได้ก่อนนะคะคุณผู้ฟัง
1: นะครับเดี๋ยวว่าจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
2: ค่ะ
1: อยากจะป้องกันตัวนะฮะก็ไปฉีดทีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของพี่ที่จะเล่าให้ฟังก็คือเราคุยข่าวเนี่ยนะครับก็เอาข่าวที่มันเป็นที่สนใจแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันข่าวนั้นก็เก่าแก่ไปแล้วแต่ว่าก็ยังสนใจสำหรับพี่เองอยู่น
2: ะ
1: พี่ก็เลยจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องอาร์ติมิสเป็นยานสำรวจอวกาศของสหรัฐอเมริกาขององค์การนาซาใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: คนอาจจะไม่สนใจแล้วก็ได้แต่ว่าไอ้ยานอวกาศอันเนี้ยเดินทางเป็นระยะทาง 200,000 กิโลเมตรจากพื้นโลกนะฮะแล้วก็ไปวนรอบดวงจันทร์ไม่ได้ลงบนพื้นดวงจันทร์นะฮะก็เลยยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่นั่นเพราะว่าการสำรวจดวงจันทร์ของมนุษย์โลกเนี่ยเราก็รู้ว่าขณะนี้มีอยู่3-4ประเทศที่ลงไปเหยียบดวงจันทร์แล้วนะครับก็ยังงงๆอยู่เมื่อว่ายานอวกาศอพอลโลที่ลงไปเหยียบดวงจันทร์น่
2: ะ
1: แล้วก็อยู่อะไรนะคนที่ลงเหยียบครั้งแรกอ่ะก็เลยถามว่าอ้าวทำไมมีรูปเขาอ่ะแล้วใครมันลงไปถ่ายรูปข้างล่างเขามีเครื่องมือครับเขามีเครื่องมือถ่ายให้เดี๋ยวนะก็มีรู้สึกจะจีนก็ลงไปแล้วนะครับจีนก็มีแล้วก็อะไรอ่ะอินเดียนะครับก็เป็นเรื่องที่ลึกลับนะครับเราก็อยากรู้ว่าทำไมเวลานอนหงายในสวนกลางคืนก็เห็นดวงดาวเยอะแยะเอ๊ะมันเราก็อยากรู้นะ
2: เราก็อยากจะรู้ว่าทำไมถ
1: ึ
2: ง
1: มันว่างขนาด
2: ใช่ใช่ว่ามันจะไกลจากบ้านเราขนาดไหน
1: แต่ดวงจันทร์เนี่ยใกล้โลกนะฮะขนาดนี้ยังต้องใช้ระยะทางถึง 200,000 กิโลเมตรแล้วลองคิดดูนะครับไอ้พวกนั้นมันไกลกว่านะอยู่นอกสุริยะจักรวาลแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าพิศวงก็คือเรื่องของดาวพลูโตเป็นระบบสุริยะจักรวาลดาวดวงที่เท่าไหร่ดวงที่9มั้ยครับเพราะนี่มันมีดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์
2: แล้วก็ดาวพลูโต
1: ดาวพลูโตดวงที่6ใช่มั้ยฮ
2: ะ
1: แล้วมันหลุดจากวงโคจรไปแล้วทีนี้ตัวเนี้ยมันกลับเข้ามาอีกแล้วก็แสดงว่ามันโคจรจนวงรีนะฮะวงรีรอบโลกเราเขาถามว่าสมควรจะให้เข้าๆมั้ยพี่ก็ว่าเฮ้ยเขาเข้าเขาเองแล้วไม่ต้อง
2: ใช่ใช่เพราะว่าคือพอช่วงตัวที่เขาออกไปไกลเกินแล้วสมีเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นที่พอเขากลับเข้ามาเราก็มองเห็นอีก
1: เราก็ไม่สามารถจะไปห้ามอะไรเขาได้นะครับ
2: ใช่ใช่
1: ดีเหมือนกันมันจะเป็นบริวารของโลกดวงที่6ใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับรู้สึกมันเป็นอยู่ในระบบสุริยะจักรวาล
2: สุริยะจักรวาล
1: เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ตรงนั้นเถอะนะเหมือนโลกเราก็เป็นบริวารหนึ่งของดวงอาทิตย์นะแต่เข้ามาอยู่ในนี้มันก็ดีนี่พูดกันขำๆนะพี่สนใจในเรื่องอย่างเงี้ยพี่จะ
2: ค่ะค่ะไม่คือบางทีเราก็ต้องนำมานำเสนอนะคะคุณฟังเพราะอะไรรู้คะเพราะเด็กรุ่นใหม่นี่จะไม่ค่อย

0: เอียง
1: เด็กเขาว่าอะไรรู้ป่ะหนูไม่ได้ทำนะมันเอียงก็มันเอียง
0: คือเด็กไม่เข้าใจคิดว่าเราตั้งผิดจังหวะ
1: เพราะจริงนี่โลกมันก็หมุนรอบตัวเองด้วยเอียงๆไง
0: ใช่นะคะคือเพราะว่ารัศมีของวงกลมของเรานี่ถ้าหามว่าจะเป็นวงกลมเลยมันก็ความคิดของเล็กๆคงจะไปชนกับดาวอื่น
1: เอาลองนึกคิดดูเนี่ยพื้นโลกเนี่ยมันแบนราบไปใช่ไหม
0: ใช
1: ่ลูกเคยบอกว่าโลกกลม
0: ใช
1: ่เชื่อได้ไหมรู้เหมือนกันแล้วเวลาที่เขาหมุนไปเอาเราลงมาอยู่ข้างใต้
0: เราไม่หล่นเลย
1: ทำไมไม่หล่นเนี่ยเขาอ้างว่ามีแรงดึง
0: สมัยเด็กๆเราก็คล่องใจนะคะ
1: นั่นแหละวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับน้องเล็กก็จะมีเรื่องอะไรที่จะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องสุขภาพ
0: สุขภาพของเราช่วงนี้นะคะก็ฝนตกนะคะอาสมัยเล็กก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพกันหน่อยเพราะว่าโรคที่เราพบกันในช่วงฤดูฝนก็คือโรคหวัดแต่โรคหวัดนี่โชคดีนะคะคุณผู้ฟังเราเป็นเองหายเองแต่เป็นเองหายเองนี่หมายถึงว่าสุขภาพร่างกายของเราต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็เราต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็โรคที่2คือโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายนะคะเพราะว่ามันจะร้ายแรงกว่าโรคไข้หวัดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะคะเขาจัดเป็นโรคประจำถิ่นโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเช่นเดียวกับโควิดก็ยังไม่ได้ห่างหายไปจากบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังโควิดก็ยังมีคนพบอยู่นะคะแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าทีนี้โรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมันเป็นอยู่ของช่วงฤดูร้อนแต่ทำไมเรายังพบก็ถามว่าทางเมื่อเช้านะคะทางท่านนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ก็ท่านก็บอกว่าเชื้อตัวนี้มันยังมีอยู่นะคะทางภาคอีสานก็ยังพบอยู่ว่ามีโรคพิษสุนัขบ้านะคะซึ่งตรงจุดนี้เองเราสมเด็จก็เลยอยากจะให้ทุกบ้านนะคะที่ยังไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ตัวของเราที่สุดคือสุนัขแมวเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันดีกว่านะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเชื้อนี่มันมีอยู่ในตัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปล่อยปละเลยเนี่ยวันหนึ่งวันใดมันมากัดเราโดยที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าเราอาจจะนะคะคุณผู้ฟังมันอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วเราก็อาจจะ
1: ต้องเสียชีวิตนะรักษาไม่ได้ครับ
0: เพราะโรคนี้รักษาไม่ได้นะคะ
1: ไม่เขาบอกว่าไม่เฉพาะจำเป็นว่ากัดอย่างเดียวนะโคนก็โดน
0: ใช่โคนก็โดนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีเชื้อของมันอยู่แล้วนะคะเราสมเด็จก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนี้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในบ้านนะคะแล้วคิดว่าอย่าปล่อยปละเลย
1: คิดว่าอะไรนะเคยมีเคสที่ว่าเสียชีวิตแล้วก็หมอต้องผ่าตัดเพื่อหาสาเหตุการตาย
0: ใช่นะเสีย
1: ในปอดในหลอดลมเต็มไปด้วยขนสุนัขอะไรเงี้ย
0: นั่นเสียเราต้องไม่ละเลยนะคะเพราะเรารักสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะนำภัยร้ายมาสู่เราก็ได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะ
1: ครับช่วงนี้ก็คงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีสักเพลงก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: เชิญรับฟังครับ

0: ครับพบกันในช่วงที่2นะครับจากเพลงเพราะๆโดยครูสลาคุณวุฒินะครับอวยพรน้องเพ็ญ นะฮะต่อไปนี่น้องเล็กก็รู้ใช่ไหมน้องเล็กก็อยู่อาสาสมัครกับพี่อยู่เหมือนกันของสตรองปปช.เราเพียงแต่ว่าเป็นอะไรนะฮะเป็นตา
1: ของเ
0: ล
1: ็กใครเขาหน่อยนิดๆนะคะ
0: แต่เราก็ทำงานให
1: ้ค่ะ
0: ก็จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่19ใช่ไหมเราก็ไปด้วยกันนะไปกับน้องเล็ก
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยวันที่เก้า
1: ค่ะ9พฤษภานะคะเราไปประชุมกัน
0: ประชุมคณะกรรมการกันที่สำนักงาน
1: ค่ะ
0: เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเผยแพร่เครือข่ายให้มากขึ้นนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อมีการตกลงกันนั้นเรียบร้อยก็พบกัน
1: วันที่17ที่โรงแรมนานานะคะก็จะให้กลุ่มนักเรียนโกศโน
0: นักเรียนครับนักเรียน
1: ให้มาได้รับทราบเกี่ยวกับ
0: มีคนสนใจมากเลยนะมาเข้ามาก็พรุ่งนี้เราก็พบกันที่โน่นอีกทีนะครับ
1: จะได้เป็นตาสับรถช่วยกันนะคะ
0: อันนี้เมื่อวันที่12น้องเล็กไม่ได้ไปพี่ไปกับคุณศิรินยาพุ่มคงน้องลูกหลานะครับแล้วก็ประธานของเราประธานสตรองก็คือคุณพรทิพย์เอี้ยวสกุลนะครับไปดูโครงการรายงานการรับนักเรียนของปีการศึกษา2566ไปสองโรงเรียนเลยนะช่วงเช้านี่โรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาพี่ก็ไปนั่งฟังกับเขาไปนั่งดูแล้วก็แต่ละโรงเรียนเนี่ยตอนนี้เขาเข้มงวดในเรื่องการรับนักเรียนมากไม่มีกรณีพิเศษใดๆนะ
1: ไม่มีการฝาก
0: ว่าไม่ฝากไม่ได้แล้วนะฝากไม่ได้นะครับก็น่าเห็นใจนะบางทีแต่ก็เขามีไอ้นั่นเหมือนกันมีไอ้กรณีพิเศษ
1: มีสำรองเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดใครที่ว่าได้ที่เรียนที่ใหม่ก็สละสิทธิ์นะคะเราก็จะมีสำรองไว้ให้แต่ถ้าถามว่านี่ความรู้สึกของเล็กนะคะพี่ทุกคนเพราะทุกคนก็คือในอำเภอของตัวเองก็มีอ่ะนะคะแต่ทำไมถึงจะต้องมามุ่งเข้าศรีภัยเข้าสะอาด
0: อ
1: ย่างสวนศรีอย่างนี้หลังสวนนี้เขามีโรงเรียน
0: ก็มีมาตรฐานเหมือนกันนะ
1: ใช่และหนึ่งไม่ต้องเดินทางด้วยนะคะ
0: เขาอุตส่าห์สร้างโรงเรียนอย่างนี้ว่าไงฮะ
1: ใช่ใช่
0: ค่าเสรัชดาพิเศษนะประทิววิทยาสวนศรีหลังสวนนะแล้วก็ไอ้สวีวิทยาเนี่ย
1: แต่ทุกคนก็เฮโรมาในตัวเมืองหมดถ้าถามในใจของตัวอสมรักเองอสมรักคิดว่าอยู่ใกล้บ้านดีที่สุดเพราะหนึ่งค่าใช้จ่ายแล้วก็หนึ่งสะดวกกับการเดินทางเราไม่ต้องรีบตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อไปเรียนนะคะ
0: แล้วการจราจรตอนใน
1: ตอนเช้าติดมากมากเลย
0: ตอนเย็นนี้โอ้โหในชั่วโมงเร่งด่วนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น่ากลัวมาก
1: อย่างสมัยก่อนนี่เราจำเป็นที่ว่าพอจบจากที่นี่แล้วของเราไม่มีมหาลัยต่อนะคะเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องขนขวายไปเรียนในกรุงเทพซึ่ง

0: ถึงเมื่อก่อนไทเกอร์วูดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แม่เขาเป็นคนไทยนะเขาไม่ได้เรียนหนังสือนั่นนะ
1: ใช่
0: เขาตีกอล์ฟอย่างเดียวจนกระทั่งมีเงินแล้วค่อยมาเรียนตัวหลัง
1: ใช่นะเจ๊
0: ทีนี้คนของไทยตัวนี้ก็ผู้หญิงนะเก่งกันหลายคน
1: นะนั่นเจ๊พอพี่นิพนธ์ไปกับทีมไปดูการจัดระบบของโรงเรียนเสียภัยกับเมืองสะอาดเกี่ยวกับการ
0: รับ
1: เรียนนะคะก็เลยเราได้เห็นความโปร่งใสของโรงเรียน
0: ชมเลยครับปีนี้ชมเขาเลยครับว่าไม่มีอะไรตั้งเลยมีเงื่อนไขพิเศษเช่นของปี69เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยรับกันเยอะเดี๋ยวนี้คนทั้งสองคนแค่นั้นแหละครับเงื่อนไขพิเศษก็คือว่าเป็นนักเรียนที่พิจูนในอุปกรณ์ของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมีเงื่อนไขนี้ก่อนมติคณะมนตรีเมื่อ5กุมภาพันธ์2562นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้นเป็นนักเรียนที่เป็นบุตรยื่นในการสนับสนุนของผู้สนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้กับโรงเรียนเนี่ยเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มากแล้วเดี๋ยวนี้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างเมื่อถามเพิ่นว่าคุณครูเนี่ยข้ออย่างข้อ5เนี่ยในข้อ4นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนศิลปัยไม่มีการฝากบ้างหร
1: ืออ๋อนะ
0: พ่อแม่เขาบอกสอบได้ค่ะไม่ต้องฝากเลยสอบได้ทุกคนก็ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมเขา
0: เก่งนะ
1: ครับเพราะพ่อแม่เข
0: า
1: เทรนมาเก่งนะคะ
0: ต้องบอกแนวทางกันแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้สมมติยอมรับนะคะอย่างเช่นร้านของโกกักชื่อน้องมีตังเรียนพิเศษไม่ได้หยุดเพราะว่าความที่แม่เขาต้องการที่จะให้ลูกเข้าโดยใช้ความสามารถของตัวเองไม่ใช่เด็กฝากเราสมัยเกียมรับไปนะคะว่าน้องมีสังเก่งมากที่ว่า
0: ท
1: นผู้หญิงเก่งนะคะยอมทุกอย่างเพื่อเต็งจะได้ไม่ถูกคนตราหน้าว่าเด็กฝากนะคะเขาเรียนเก่งมากน้องมีสังนะคะหลานของโกกับ
0: แต่ว่าถ้าในโรงเรียนเนี่ยเขาบอกกันแล้วว่าถ้าเด็กฝากเขาก็ให้กลมกลืนไปนะเขาไม่บอกนะว่าเด็กคนนี้เข้ามาด้วยการฝากอะไร
1: เขาไม่เขาจะได้ไม่อาย
0: ม
1: ี
0: กรณีพิเศษอะไรไม่เป็นฮะไม่ให้เป็นที่เหลื่อมล้ำกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพี่ก็ไปประสบมาอยู่ก็คือน้องเล็กไม่ได้เป็นสมาชิกอบรมเดี๋ยวพี่เป็นสมาชิกของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยของกนกศน.การศึกษาโรงเรียนมีน้องอะไรนะทิติพรเป็นครูอยู่ก็ไปประชุมกันเมื่อวันนั้นที่ตอนแรกเนี่ยเรามีที่ประชุมเพราะเราอยู่ที่สนามกีฬาของเทศบาลอ่ะตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงกันอยู่ก็เลยเลื่อนมาประชุมที่ห้องสมุดประชาชนก็หมายถึงว่าพวกพี่เนี่ยมีอยู่9คนละมั้งก็มีหน้าที่เวลาถ้ามีการเลือกตั้งอะไรพี่พวกนี้ก็จะต้องไปมีหน้าที่สอดส่องครับม
1: ีอ
0: ย
1: ู่9คนนะ
0: นี่ก็คือหมายถึงว่าขณะนี้เราสวมหมวกอยู่หลายใบนะเอาตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างสนุกแค่เพื่อป้องกัน
1: เพื่อรักษาผลประโยชน
0: ์ไม่พ้องกันการเป็นแอนเทเมอร์ของเราไป
1: การ
0: ไปทุกเรื่องอะฮะ
1: แต่จริงๆนะคะถ้าว่าสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังเวลาเกษียณแล้วอยู่กับบ้านไม่มีเพื่อนฝูงเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเก็บตัวนะคะซึ่งตรงจุดนั้นเราสลิกไม่แนะนำเลยว่าให้ตัวเองอยู่กับบ้านถ้าหากว่าเรายังมีเพื่อนฝูงนะคะโทรคุยกันตอนเช้าสักนิดก็ยังดีหรือว่าพบปะสังสรรค์อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อเป็นการฝึกตัวเราเองแล้วก็ฝึกการใช้สมองว่าเอ้ยเรามีนัดนะเราต้องไปนะแล้วก็เวลาเราได้คุยกับเพื่อนๆ เนี่ยเพื่อนๆก็จะนำสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาสู่เราซึ่งเราคิดใช่นะถ้าเราอยู่บ้านเราจะไม่รู้ข่าวนะคะอันนี้เป็นการฝึกไม่ให้คนเป็นอัลไซเมอร์แล้วทีวีดีที่สุดเปิดเถอะค่ะฟังข่าวแล้วก็สาระต่างๆแล้วเราก็ได้จดจำว่าโอ้อาจจะตัวเราเองอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์นะคะ
0: สมบัติลืมวันซะแล้วโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณ2569เพราะพูดถึงตรงนี้ก็เลยนึกถึงว่ารัฐบาลบอกว่าจะปิดไฟตามถนนต่างๆ
1: ใช่มัน
0: แล้วก็ถึงเมื่ออันตรายอย่างนี้มากๆเราปิดไฟมองไม่เห็น
1: ไม่ได้ไม่ได้นะคะอย่าลืมว่าเวลาแล้วยิ่งเข้าหน้าฝนด้วยถ้าเกิดเราปิดไฟนี่อันตรายที่สุดเลยนะคะ
0: แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมบอกว่าเอาละจะติดไฟแบบที่ปัจจุบันที่เขาติดกันในแผ่น แรก

0: เป็นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่เป็นแสงโซลาร์เซลล์เป็นรถไฟฟ้าทั่วไปนี่แหละครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะ
1: แต่ว่ามันมีแสงสว่างมากแต่ที่ติดตามหมู่บ้านอะไรเขาจะอะไรเนี่ยนะดวงละหมื่นบาทรวมแล้วเท่าไหร่กี่แสนดวงนะเป็นงบประมาณ 8,000 กว่าล้านโอ้โครงการเสร็จปี21ว่างั้นนะ
0: ใช่ใช
1: ่ไอ้พี่ก็เลยว่าเอ้ยเอายังไงกันสักก่อนดีไหมลองมาทำในเรื่องใกล้ๆตัวในเรื่องเนี้ยที่ประชุมกันเนี้ยวันนั้นก็มีวิทยากรไปหลายท่านเหมือนกันนะสถานการณ์อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ในจังหวัดชุมพรเพราะในเขตเทศบาลนั่นน้องนะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาวะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในประเทศไทยและอยู่ในระดับต้นๆของโลกซึ่งเกิดจากปัจจัย3อย่างคือเกิดจากคนมากที่สุด
0: ใช่ๆประมาท
1: เกิดจากถนนสิ่งแวดล้อม
0: 12%
1: และก็เกิดจากคุณภาพรถ 5.5% แค่นั้นเองสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือขับรถเร็วแต่ถ้ากระชั้นชิดฝ
0: ่
1: าฝืนกฎจราจรแล้วก็ชนท้ายนี่เรื่องที่มาก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะถ้าเราพวกเนี้ยเราต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเขามากนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นทุกคนที่คนเดียวแล้วต้องใส่เครื่องไม้เครื่องมือต้องนั่งวีลแชร์ต้องอะไรต่างๆ
0: เขาสมเล็กโดนมาแล้วค่ะ
1: เหรอ
0: โดนก็เฉียวอุบัติเหตุแต่ก็โชคดีที่ใช้สิทธิ์ของอสมรักษาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ผู้ที่ชนอสมเล็กนี่ก็คงจะน้ำตาตกนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาก็เป็นแค่ลูกจ้างเงินเดือนเขาก็ได้เบี้ยเลี้ยงวันละ400นะคะแล้วถ้าเกิดเขามารักษาเราซึ่งตรงจุดนั้นอสมเล็กรักษาอยู่3เดือนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ก็เราใช้สิทธิ์ของอสมรักษาแม้กระทั่งไอ้ที่ใส่บล็อกขาของเรานี่อันละ12,000ใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนว่าสวมหมวกกันน็อกนะ
0: แล้วก็
1: อย
0: ่
1: าขับรถเร็วเพราะว่ากลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดนี่ที่กลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มเยาวชนที่อายุ15-19
0: ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วชอบขับรถเร็ว
1: ไม่หล่อไม่สวยไง
0: ใช่หน้าโรงเรียนสะอาดโรงเรียนเสียภัยโชว์กันมากที่สุด
1: ปีละเป็น 30,000-40,000 รายเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพศที่เสียชีวิตมากสุดน้องเล็กลองทายที่ใครระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
0: ถ้าเป็นอสมเล็กคิดว่านะคะเป็นเพศชายเพราะหนึ่งเขาประมาท
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะเขาประมาทและเขาชอบอวดสาวๆเวลาเขาขี่มอเตอร์ไซค์
1: สูญเสียชีวิต 76.44% เพศหญิงนี่ 23.56%
0: เพราะเพศหญิงนี่ไม่ค่อยกล้าถึงเพื่อนจะยุก็เพียงครึ่งหนึ่งของเพศชายเพื่อชายพอเพศชายนี่เพื่อนยุปุ๊บลืมตัว
1: พี่นี่ไม่กล้าขี่แล้วนะบอกตรงแล้วมอเตอร์ไซค์ยังไม่ขี่แล้ว
0: น
1: ้องขนาดนี้16 นาฬิกา 40 นาทีแล้วอีกสักเพลงไหมครับ
0: ค่ะ
1: ครับเชิญรับฟังครับ

0: อปมช.จังหวัดชุมพร
1: มีเกาะมากมายมีหาดทรายงามจัด
2: สวัสดีอีกครั้งครับพบกันในช่วงที่3ช่วงที่3แล้วเวลาก็กระชั้นเข้ามาแล้วครับ
3: ค่ะ
2: 16:40 น.นะครับ
3: ค่ะ
2: เราก็เอาลงแรกละ
3: ค่ะทีนี้คุณระวังค่ะพอเราถึงเข้าสู่ฤดูฝนนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแล้วเมื่อวันที่15 พฤษภานี้เป็นการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะทีนี้เวลาฤดูฝนเข้ามานี่ฝนก็ตกแต่ของเรานี่มันตกมาก่อนแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ทีนี้แน่นอนคือ15 พฤษภาทีนี้ท่านใดที่ขับรถไฟฟ้านะคะเวลาถึงเข้าฤดูฝนนี่อย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยอย่างชุมพรเนี่ย
2: รถไฟฟ้านี่คือรถยนต์นะครับ
3: ทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์
2: มอเตอร์ไซค์มีไฟฟ้าม
3: ีค่ะของเล็ก3ล้อไฟฟ้าแล้วก็มีรถจักรยานไฟฟ้านะคะทีนี้ก็อันตรายของมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นหน้าโรงพยาบาลศรีภัยหน้าโรงพยาบาลนี่น้ำจะท่วมขังตลอดนะคะและท่านใดที่ใช้รถไฟฟ้านี่สิ่งสำคัญที่สุดคือ1ต้องสังเกตไปว่าระดับน้ำที่รถเราจะผ่านนี่ลึกขนาดไหนนะคะเราต้องสังเกตรถคันหน้าที่ผ่านไปก่อนนะคุณผู้ฟังว่าเข้าผ่านไปเนี่ยอย่างเช่นรถเก๋งด้วยกันนี่ล้อเขาจมไปขนาดไหนนะคะถ้ารถปิกอัพหรือรถ10ล้อไม่ต้องไปดูมันนะคะเราดูแต่ว่ารถที่ระดับเดียวกับเราว่าผ่านไปได้ไหมน้ำลึกขนาดไหนแล้วก็สิ่งที่2คือต้องสังเกตว่ามีหลุมมีบ่อหรือเปล่านะคะว่าเราขับไปเนี่ยถ้าเกิดเขาชิดทางซ้ายมากเราก็ต้องคิดตามเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยขวาว่างแซงไปเลยไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะเรามองไม่เห็นใต้น้ำว่ามีอะไรอยู่นะคะคุณผู้ฟังนะคะและทีนี้เวลาเราขับนะคะเราต้องระมัดระวังที่สุดคือไม่จอดกลางทางระหว่างที่ถนนที่มีน้ำท่วม
2: น้ำมันจะเข้ารถ
3: เพราะน้ำจะเข้ารถนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดคือรถไฟฟ้านี่ถ้าน้ำเข้าได้เมื่อไหร่เครื่องดับทันที
2: ก็นี่ฟังเข้ามานะครับ
3: ค่ะ
2: เพราะว่ารถไฟฟ้าก็เหมือนทีวีเครื่องนึงอะ
3: ค่ะ
2: นะแต่มันเป็นรถวิ่งได้
3: ใช่นะสิฮะ
2: แล้วมันจะมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะหมายถึงแบตเตอรี่
3: ค่ะแล้วแบตเตอรี่แพงด้วย
2: ตัวละ200,000 กว่าบาทเห็นว่า
3: ใช่นะสิ
2: โอ้โห
3: แต่ก็เราก็มันประหยัดคือหนึ่ง
2: ไม่ประหยัดนะน้องพี่ว่า
3: ใช้ไฟบ้านเพราะว่าคุณเสกสรรก็ใช้รถไฟฟ้าอยู่นะคะคุณเสกสรรประหยัดมากเลยไม
2: ่
3: ต้องพะวงเรื่องค่าน้ำมันถึงเวลาก็มาชาร์จไฟที่บ้าน
2: มันหนักค่าไฟสิ
3: ก็กินไฟไม่มากใช่ไหมคะคุณเสกสรรบอกกินไฟไม่มากนะคะแล้วก็ประหยัดที่สุดคือหนึ่งไม่ต้องเข้าคิวไปรอน้ำมันซึ่งตรงนี้น้ำมันขาดแคลนนะคะนี่คุณเด็กสันคุยกับอสมเล็กนะคะอสมเล็กก็เลย
2: ยี่ห้ออะไรไม่ทราบ
3: นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือว่าเวลานะคะเราผ่านเราขับพ้นน้ำท่วมขังไปเสร็จแล้วนะคะกลับไปถึงบ้านต้องเช็ค
2: ต้องล้างรถเลย
3: ต้องดูเลยนะคะว่าน้ำไปขังอยู่ตรงไหนมีอะไรมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็ควรจะทำความสะอาดให้สะอาดทันทีนี่คือข้อที่ว่าข้อเสียของรถไฟฟ้านะคะอย่างเช่นเราสมเล็กตอนนี้รถสามล้อไฟฟ้าไม่นำออกมาใช้เลยเพราะเราไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดไปโดนที่ตกหลุมไปแล้วน็อกเลยนะคะพอน้ำเข้าเครื่องทันทีนะคะ
2: อ
3: ันนี้คือข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ใช้รถ
2: ไฟฟ้าก็ได้ประกาศในเรื่องรถไฟฟ้า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: หน้าฝน
3: หน้าฝน
2: ก็ต้องระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าดูดด้วยนะ
3: ใช่
2: นะแต่ว่าคือรถมันคงไม่ดูดหรอกเพราะดูดรถไฟฟ้านี่มันแบตเตอรี่ไม่เป็นปัญหาแต่ว่า
3: ไฟฟ้าคงไม่ดูดเรานะคะ
2: ตามเสาไฟอ่ะอันตราย
3: นั่นน่ะสิฮะ
2: ไฟรั่วไฟ
3: เพราะไฟรั่วในเสาไฟเนี่ยก็อย่างเช่นที่ข่าวในกทม.เห็นไหมคะนักศึกษาไปหลบฝนใต้เสาไฟฟ้าไปพลาดยังไงไม่ทราบไปพิงนิดเดียวไฟดูดตาย
2: จงเรียนนะครับตู้น้ำดื่มน่ะตู้น้ำเย็นของเด็กอ่ะ
3: น่า
2: จะยังมีช็อตเด็กตายเลย
3: ยังมีนะคะสีภัยยังมีตู้น้ำดื่มอยู
2: ่มันจริงๆมันต้องต่อสายดิน
3: ค่ะ
2: เพื่อป้องกัน
3: แต่บางทีมันหลุดเราไม่
2: รู้
3: ตัวแม้กระทั่งแอร์ก็ช็อตอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยสมเล็กก็โดนแอร์กระตุกนิดนึงเพราะสายดินหลุดนะคะ
2: ใช่
3: แล้วก็โดนอยู่หน่อยนึงดีแต่ว่าเหลือไปมองเห็นว่าอุ้ยสายดินมันหลุดก็เลยให้คนงานมาใช้ตะปูพันสายไฟแล้วก็ต่อไปบนปูนใหม่อีกครั้งนะคะนี่คือช่วงหน้าฝนนี้ต้องระวังกันไม่ให้มากนะคะ
2: สาระประโยชน์อยู่3เรื่องแล้วนั่นเนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: คือเรื่องไอ้นี่เรื่องรถไฟฟ้าเรื่องมะเร็งโรคแล้วก็เรื่องรถ
3: อุบัติเหตุ
2: ก็เน้นย้ำอีกทีนะว่าอย่า ประมาทกันนะครับ
3: ประมาทไม่ได้เลยนะ
2: แน่นนะในชุมพรนี่แน่นมากนะได้อย่างนี้แล้ว
3: ช่วงโรงเรียนเลิกนี่ไม่ได้คุยเลย
2: ผังเมืองเราไม่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นนะนะมันก็แคบแต่ไงรถวิ่งเบียดกันไปกันมาข้ามถนนเนี่ยน้องเล็กต้องคิดดีนะน้องเล็กให้ดูให้ดีนะข้ามทางม้าลายในความจริงเขาบอกว่าถ้าเห็นคนยืนเพื่อจะข้ามทางม้าลาย
3: ต้องหยุด
2: รถ
3: ไม่หยุด
2: ไม่หยุดครับไม่หยุด
3: ไม่หยุดค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเขาจะต้องรีบให้ถึงที่หมาย
2: เออแล้วเราสมมติว่ารถจนเนี่ยหยุดให้เราข้ามแต่เราต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีเพราะมอเตอร์ไซค์แซงขึ้นมาโอ้โหอันตราย
3: อันตรายที่สุดเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็สมเด็จก็เป็นห่วงที่สุดนะคะว่าฝนตกอย่าลืมพกร่มเสื้อกันฝนนะคะทุกครั้งที่ออกจากบ้านเพราะว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าฝนจะตกเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ฝนตกหยุดนะคะและสิ่งที่ตามมาคือหนึ่งเราเกิดการเจ็บป่วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะเราต้องดูแลตัวเราเองเพราะว่าโรคที่มาในช่วงหน้าฝนนี่มีหลายโรคด้วยกันนะคะอย่างเช่นโรคมือเท้าปากโรคปอดบวมไวรัสตับอักเสบเออะไรพวกนี้นะคะเราก็ต้องดูแลว่าเราเนี่ยต้องดูแลตัวเราเองเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพอช่วงหน้าฝนเนี่ยมันคล้ายๆกันกับช่วงหน้าหนาวโรคนี่มันใกล้เคียงกันเพราะอย่าลืมว่ามันต่อเนื่องกันนะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นไข้หวัดเนี่ยหน้าฝนก็เป็นหน้าหนาวก็เป็นเห็นไหมคะหน้าร้อนก็เป็น
2: นอนเอาพัดลมจ่อก็เป็น
3: ค่ะนั่นแหละเสียเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันจะปรับอุณหภูมิไม่ทัน
2: น้องเล็กพูดเมื่อกี้ว่ารักษาสุขภาพได้ไปกินห้าหมูไหม
3: ค่ะ
2: โอ้ยไกลนะน้องนะ
3: โอ้โหห้าหมู
2: หมูหนึ่งหมูหนึ่งถึงหมูห้า
3: คือความเข้าใจเหมือนกับที่ชาวบ้านลงมาในคลิปนะคะว่าหมอบอกต้องกินอาหารให้ครบห้าหมูหมูหนึ่งหมูสองพอหมูที่ห้ามันไกลมากเขาก็บอกกับคนที่บ้านว่าเขายังขาดอีกหมูคือหมูห้ายังไม่ครบเพราะมันไกลเกินไปนะคะทีนี้ห้าหมูของเรานี่ทางผู้จัดการนี่คืออาหารที่ว่าเราอยู่ในตัว
2: เครือแร
3: ่ในที่เราทานกันทุกวันนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็โรคที่น่ากลัวที่สุดคือโรคไวรัสตับอักเสบนะคะ
2: B หรือ C
3: A เลยค่ะตอนนี้
2: เพราะว่าเด็กที่จะเข้าเรียนเกี่ยวกับพยาบาลเกี่ยวกับตรงนี้ต้องตรวจนะครับ
3: ต้องตรวจเลยว่าฉีดเพราะโรคนี้นะคะเขาจะฉีดให้กับเด็กและฉีดครบ2เข็มปุ๊บจะคุ้มครองได้ตลอดชีวิตแต่สมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ด้วยก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกฉีดเพราะคิดว่าจะสะสมโรคแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นการสร้างภูมิในตัวของเราให้เพื่อป้องกัน
2: วัคซีนนี่ฉีดตั้งแต่เด็กได้เลยใช่ไหม
3: ได้เลยค่ะนะคะวัคซ
2: ี
3: น
2: เหมือนกับเมื่อก่อนปลูกฝีได้นะ
3: ปลูกฝีนี่แหละค่ะลักษณะเดียวกันนะคะทีนี้ปรากฏว่าบางคนนี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงว่าเด็กจะมีสมุดสีชมพูทำไมต้องขีดตามตารางตามไรอันนั้นแหละค่ะคือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะคุณผู้ฟังห้ามทิ้งสมุดนี้จนโตก็ไม่ควรทิ้งนะคะเราจะได้ดูว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนอะไรไปแล้วบ้างเรายังไม่ได้ฉีดตัวไหนถ้าเกิดเราเกิดเจ็บป่วยเราจะได้หนังสือสมุดสีชมพูตั้งแต่ได้เกิดของเราเนี่ยไปให้ทางแพทย์ได้ดูว่าเราได้ฉีดตัวนี้มาแล้วและยังตัวไหนบ้างถึงทำให้เราป่วยนะคะคุณผู้ฟังต้องดูแลตัวเองนะคะนะคะ
2: ก็ยังสูงวัยอย่างเราเนี่ยนะอย่างของเราสองคนเนี่ยอย่าล้มนะน้องนะ
3: ล้มไม่ได้เด็ดขาดล้มแล้วกระดูกยิ้มเลยค่ะเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยอายุมากนัก
2: ขำตัวเองอยู่นั้นวันนั้นไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลน่ะเสร็จแล้วก็ผ่านการคัดกรองชั่งน้ำหนักอะไรต่างๆตรงในตู้เขานะทันสมัยหน่อยนะที่ว่าต้องเอามือแปะได้แล้วก็เขาจะบอกว่าเอาแขนสอดอะไรนะ
3: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวน
2: ี้น้องเล็กเชื่อไหมคุณหมอถามว่าคนไข้สูงเท่าไหร่นี่บอกว่า170แล้วดูใบนำทางแล้วบอกอ้าวทำไมเหลือ145
3: เ
2: อง
3: เอ๊ะทำไมมันหายไปได้เยอะนะคะ
2: ทำไมเตี้ยเราไปเยอะแล้วนะไอ้เครื่องนั้นมันยังไงมันพี่จะต้องทดลองดูอีกทีนะพรุ่งนี้มะรืนนี้จะต้องไปทดลองดูอีกท
3: ีเพราะมันหายไปมากเกินไป
2: มากเกินไปฉะนั้นกระดูกเราไปไหนอ่ะ
3: ไม่กระดูกสุดก็ประมาณไม่กี่เซนนะคะคุณผู้ฟัง
2: ไม่เป็นมิลด้วยซ้ำบ้างไม่ถึงเซน
3: ใช่ๆอย่างเช่นสมมุติเล็กเนี่ยตอนแรกวัดนะคะมัน145แต่ตอนนี้พอกระดูกมันสุดพอเราอายุมากขึ้นกระดูกเรามันจะสุดตรงนะคะมันก็เหลือ100ประมาณ143นะคะมันหายไปแค่2แต่ก็ยังดีใจว่ามันไม่มากเกินไปนะคะนะคะ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้เราต้องดูแลสุขภาพนะคะอย่าลืมว่าพอเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนแปลง
2: เน้นย้ำเลยเรื่องห้าหมู
3: ่นะคะห้าหมู่นี่ต้องเน้นย้ำเลยนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้มากๆเพราะอย่าลืมว่าน้ำนี่ช่วยชำระล้างทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรา
2: เขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยเลือดของคนเราเนี่ยจะหนืด
3: จะหนืดมาก
2: เพราะต้องทานกินน้ำไว้ให้
3: ต้องน้ำเลยค่ะก่อนนอนนี่ดื่มน้ำก่อนเลยนะคะตื่นเช้าก่อนนอนเนี่ยพอตื่นนอนมาปั๊บดื่มน้ำก่อนเลย
2: แต่คนมันก็บอกว่าฉี่บ่อย
3: อันนี้ก็เป็น
2: น้ำมากก็ฉี่บ่อย
3: ก็มันปกติอยู่
2: แต่ว่าฉี่บ่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเลือดหนืดเนี่ยหลับเลยนะ
3: ใช่
2: หลับเสียชีวิตไปเลยนะครับ
3: ไม่ได้
2: นะค
3: ะ
2: จุ๊บถามน้องเล็กนิดนึงว่าตอนนี้วันศุกร์เนี่ยแล้วมาเดินในรถพุ่มพวงเขาบ้างหรือยัง
3: ครั้งแรกเมื่อสุกแรกนะคะที่จัดที่หน้าอำเภอของเรานี่ถ้าถามว่าทันไหมไม่ทันสิ่งสำคัญที่สุดคือไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายนะคะ
2: อุปโภคบริโภค
3: ละอันนี้ซื้อไม่ทันนะคะแล้วมาสุกที่สองก็ถามว่าทันอีกไหมก็ไม่ทันอีกเพราะเราต้องให้เกียรติกับพวกแม่ค้าที่เขามีความ
2: จำเป็นแม่ค้าเขาซื้อไปขาย
3: ใช่เราต้องให้เกียรติกับเขาเพราะว่าเขาซื้อ
2: เยอะ
3: คือเขามีคนของเขามาเขาแถวซื้อเลยค่ะเขาเข้าแถวเราเนี่ยพอไปถึงหมดแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ก็มันก็กลายเป็นว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกสิเพราะว่าเขาลดค่าใช้จ่าย
3: ลดค่าใช้จ่าย
2: แต่เราค่าครองชีพของประชาชนแต่กลายเป็นว่าแม่ค้าเอาไปค้า
3: แต่เราไปบังคับเขาไม่ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเขา
2: บังคับไม่ได้นะแต่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องนั้นนะที่มาเมื่อวานใช่ไหมวันศุกร์
3: ค่ะเมื่อวันศุกร
2: ์ไม่มีแล้ว
3: ไม่มีแล้วค่ะพอประมาณ10โมงนี
2: ่8โมงกว่าๆเองมา
3: หมดแล้วค่ะนะคะพอสมเด็จที่ประมาณ7โมงก็จะมาแอบดูเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงกายว่าคึกคักมากถามว่าพอไหมไม่พอแล้วผักต่างๆที่เขานำมาช่วยนะคะตามของชุมชนต่างๆไม่ค่อยมีคนซื้อนะคะคนจะเป็นเน้นหนักทางน้ำตาลทรายนะคะน้ำมันพืชแล้วก็ทุกอย่างที่ใช้ในครัวเรือน
2: ผักจริงๆอ่ะนะผักกันนะ
3: ขายดีมาก
2: ลงต้องประชาสัมพันธ์มาเช่นตอนนี้เขาบอกอะไรครับยอดของมะระหวานอ่ะเขาเรียกยอดอะไรเนาะมะระที่เป็นลูกนั่นแหละที่เขาใช้แต่ต้องหมูเขาบอกมีสรรพคุณในการป้องกันโรคมะเร็งแต่มันกำหนึ่งแพงมากเลย
3: แพงมาก
2: เอาเป็นยำนะเป็นยำกินนะลวกแล้วก็ยำกินนะพี่ก็มาเช้าบอกกับแฟนซื้อหน่อยแฟนไม่ซื้อก
3: ็มันแพงค
2: ่
3: ะ
2: กำนิดเดียวนะ
3: กำนี้20บาท
2: เออ20บาท
3: แต่ตอนนี้ถ้าถามว่าพวกผักของเรานะพืชผักสวนครัวที่มาขายในตลาดนัดปันสุขที่ว่าช่วยไทยช่วยไทย
2: นะคะของอำเภอนั่นแหละ
3: ของอำเภอนี่นะคะผักที่จะจำหน่ายได้น้อยที่สุด
2: เออไม่มีใคร
3: สนใจแม้กระทั่งของตลาดเทศบาลของเราแต่ตลาดเทศบาลของเราก็ยังถามว่าส่วนมากคนจะมาซื้อพวกอาหารสำเร็จนะคะมันสะดวกแล้วก็มันง่ายนะคะ
2: ตัวนี้อาหารแบบถุงแล้วเท่าไหร่แล้วล่ะ
3: ตอนนี้ถุงขั้นต่ำ50ค่ะ
2: แกะนะ
3: ค่ะนะคะตอนนี้ขั้นต่ำ50แต่ถ้าถามว่า เราก็จะไปซื้อเจ้าประจำที่เราชอบกินนะคะแล้วก็พวกอาหารพวกปิ้งย่างก็ยังโอเคนะคะราคาก็ยังพอ
2: นะคนไทยไปมีเรื่องอะไรขำๆนะกินปลาแล้วฉลาดนะน้อง
3: ค่ะ
2: แต่ทำไมปลาโง่จังถูกจังแล้วก็คิดกันอยู่เรื่อยๆ
3: แต่ปลานี
2: ่ปลาทูนะปลาทูดีที่สุดนะเขาบอกมีโอเมก้า
3: ถูกต้อง
2: โอเมก้านาฬิกานะมันยังไงกันแน่ตั้งใจนะ
3: นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังนะคะถ้าหากว่ามีเวลาก็ลองมาเดินวันศุกร์ของเรานะคะ
2: เขาจะมีอยู่ถึงสิ้นเดือนใช่ไหม
3: ค่ะที่หน้า
2: เหลืออีกสองศุกร์อ่ะแล้วศุกร์เดียวเนี่ย
3: เหลืออีกศุกร์เดียวค่ะ
2: 22ใช่22กับอะไรส่วนเช่นเดือนอะไร22อ๋อถูกเดียวแล้วถูกเดียว
3: นะคะลองดูนะคะแต่ถ้าถามว่าสมเด็จจะมีความจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะคะแต่ก็อยากจะมาเดินดูว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกคืนดีเพราะว่าพอ8โมงนี่คนเต็มหมดแล้วนะคะไข่ไก่อย่างนี้ไม่ต้องถามนะคะเอามาเท่าไหร่ก็หมด
2: เอาแล้วน้องเล็ก
3: นะคะ
2: มันจนถึงเวลาที่เราจะต้องกราบลาท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณน้องเส
3: กสรรบุคลื่นค่ะเจ้าหน้าที่ที่ช่วยควบคุมเสียงแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆให้กับพวกเรานะคะ
2: พอ
3: คุณอุศนีเอกมานพนะคะ
2: ครับขอบพระคุณที่ให้เวลากับพวกเรา
3: ค่ะ
2: เราสองคนก็กราบลาท่านผู้ฟังแต่เวลานี้แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปอีกสองเพลง
3: ค่ะ
2: สวัสดี
3: ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายเมื่อเวลา 15:40 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะจนเกิดเพลิงไหม้ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้และมีเสียงระเบิดเป็นระยะเนื่องจากรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมล์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมก.ส่วนบนรถเมย์มีผู้โดยสารเท่าไรอยู่ระหว่างตรวจสอบนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยโดยเวลาประมาณ 15:00 นเศษนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพบริเวณศาลเจ้าพ่อศรีเทพประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อศรีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาว าวสีเทพโดยนายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยเครื่องใบสีและจุดธูปสักการะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพโดยรถรางท่องเที่ยวพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโดยเยี่ยมชมเมืองโบราณสีเทพเมืองสมัยทวารวดีที่มีผังเมืองล้อมคูน้ำคันดินแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอกอันเป็นลักษณะผังเมืองแฝดที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบของแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
11: นายธีรพัฒน์คัจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคมนี้ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำจากการติดตามข้อมูลร่วมกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วงวันดังกล่าวเวลา 19:00 นถึง 0:30 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตราว 0.1 ถึง 0.2 เมตรจึงขอให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายหลักในอำเภอเสี่ยงภัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
2: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูกเออ
3: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
1: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: มองประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
5: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
6: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
1: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
6: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
1: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 เมกะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเยนีที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18:00 น. ถึง 19:00 น. โดยประมาณทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี่ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนนะครับหากว่ามีการพาดหัวข่าวที่ฟังดูหวือหวานะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่นะครับเพราะว่าหัวข้อข่าวนะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเป็นการดึงกระตุ้นความสนใจของเรานะครับให้รู้สึกอยากที่จะคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการพิจารณารูปภาพนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้ในการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือและก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับส่วนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะครับซึ่งเจ้า 2.5 ไมครอนเนี้ยถือว่าก็เล็กประมาณ1ใน25ของเส้นผมของเรานะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานเลยทีเดียวก็อาจจะมีสารพิษเนี่ยเกาะฝุ่นไว้แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราเมื่อเราสูดดมเข้าไปนะครับก็จะทำให้มีสารเคมีที่เกาะอยู่กับฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับดังนั้นในเรื่องของการมีผลกระทบนะครับก็มีหลากหลายมิติด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับหากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบริเวณที่หนาแน่นนะครับหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงานนะครับเราก็ต้องควรสวมแมสนะครับเพื่อปกคลุมร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับระบบทางเดินหายใจของเราให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องหมั่นอัปเดตนะครับดูติดตามข่าวสารต่างๆนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศสภาพอากาศของเราบริเวณนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แล้วก็ที่ในเขตพื้นที่ที่เราจะกำลังเดินทางไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองจากมลภาวะนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิแพ้นะครับทางผิวหนังนะครับหากว่าเราเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับดูแลตนเองเป็นพิเศษเลยให้มากที่สุดนะครับลดนะครับการเลี่ยงนะครับการไปสูดดมฝุ่นควันฝุ่นผงต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะครับเพราะอาจจะส่งผลทำให้โรคกำเริบหรือว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเช่นนี้นะครับก็ต้องมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะต้องสวมแมสแล้วก็พกอุปกรณ์ตัวช่วยในการป้องกันฝุ่นให้เป็นกิจจลักษณะเลยนะครับและทำให้รู้สึกอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันของเราต้องได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้นะครับและสุดท้ายต้องลดละเลิกนะครับการจุดธูปการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าควันธูปนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับจะได้ห่างไกลฝุ่น PM 2.5 กันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถ
9: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
11: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
12: จริงหรอ
11: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
12: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
11: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
12: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
11: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
12: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะ
11: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
12: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
11: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
12: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังเท่านั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่น่ะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
11: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
12: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
11: ยังไงอะครับเจ้านาย
12: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3.ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
11: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
12: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
11: เอ๊ะยังไงครับเจ้านาย
12: ก็ผมอ่ะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูการ์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดี
11: ไหมไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

0: ปัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากรวมเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหรอ
3: ฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างน่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
2: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
4: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
0: เย็นนี้ที่ 92.5
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับ

0: เป็นประจำนะครับเพราะสามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี่ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดู9เคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4นะครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับเรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับและข้อ6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับเรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะครับที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่ นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรักษ์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นโดยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้ใครเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วใครเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่งหลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาค ก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติ จะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นนะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: เยนีที่ 92.5

เป็นเกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ค่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแลบอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งๆเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานโดยไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นภาพเบลอหรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่เพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไป
พราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้เวลาที่เหมาะสมและไม่ละเลยสุข

0: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทางด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงตังชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนบริดจ์แหละครับส่วนแลนบริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Targetมุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันโด ดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอ.จะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMPควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
8: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30%รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง พร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
9: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่170ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตายอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต1,200วัตต์ พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤติดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชา

0: ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน

0: ฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะครับแวดวงกีฬาวันนี้ผมณทนนชูเมืองนะครับที่ห้องส่งคุณสวิทสมนัสด้วยนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ก็มาทักทายกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ก่อนอื่นรายการแวดวงกีฬาก็ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เรื่องของรถไฟนะครับที่อุบัติเหตุทางรถไฟแล้วก็รถเมล์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับที่แถวๆมักกะสันนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกันว่าสาเหตุที่เกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะครับเริ่มต้นของแวดวงกีฬาวันนี้นะครับแบดมินตันกำลังสนุกสำหรับการแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้รอบก่อนวันนี้รอบรองชนะเลิศ นะครับแล้วก็หาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงนะครับของเราคู่แรกนะครับน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับมือหนึ่งของรายการนะครับอากาเนะยามากุชินะครับมือ3ของโลกแล้วก็มือหนึ่งของรายการจากญี่ปุ่นนะครับพิงค์พยายามสู้นะฮะสู้ได้เต็มที่เลยฮะลูกดาดลูกโตนะฮะแต่เรื่องของความแข็งแกร่งเป็นรองนะเกมแรกแพ้ไป11-21นะครับเกม2สู้ก็ยังสนุกนะครับแต่ว่ามาแพ้อีกนะครับ15-21ก็ทำไมน้องพิงค์นะครับแพ้ไปนะ0-2นะครับ0-2เกมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับคุณฟังครับน้องพิงค์ก็ตกรอบไปนะก็อากาเนะยามากุชิก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับอากาเนะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยูเฟยมือ4ของโลกแล้วก็มือ2ของรายการในวันพรุ่งนี้นะครับที่อาคารนิมิบุตร ก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ำสมเนื้อแหละนะครับมันมือวางอันดับ1อันดับ2ของรายการนะครับมาชิงกันแล้วก็มาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์ด้วยนะครับน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์ด้วยนะครับที่ตอนปัจจุบันนี้มือ27ของโลกนะที่สู้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็น้องพิงค์นะครับวัย19ปีนะสู้กับอากาเนะยามากุชิแล้วก็บอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้ได้เรียนรู้หลายอย่างในการแข่งขันครั้งนี้จะนำพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะเป้าหมายคือติดท็อป20ของโลกภายในปีนี้ผมเชื่อว่าเธอแข่งฟอร์มวันนี้นะเล่นกับอากาเนะยามากุชิเธอมีโอกาสติดท็อปนะถ้าเล่นแบบนี้แหละครับนะเพิ่มความแม่นยำนะมีโอกาสที่จะติดท็อปนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะพัฒนาเรื่องของร่างกายรูปแบบการเล่นเทคนิคให้มากกว่านี้แล้วก็รายการต่อไปของพิงค์ก็คือแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับ19-24พฤษภาคมนะบอกว่าอยากจะเจออันแซยองนะมือหนึ่งของโลกนะครับอยากจะเจออันแซยองชาวเกาหลีใต้เพราะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างอยากเรียนรู้และกลับมาพัฒนาตัวเองนะครับส่วนคู่ต่อมาวิลกุลุตวิทิสารมือสองของโลกนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะลักยาเซนมานะครับมือ11ของโลกจากอินเดียมา2เกมรวด21-19 21-16ผ่านเข้าสู่รอบรองเจอกับโจเฉินเฉินจากชนิดไทเปก่อนนั้นเจอกันมา7ครั้งนะครับวิวชนะ2แพ้5แล้วก็3ครั้งหลังสุดนี่วิวแพ้ครับเปิดเกมมาวิวในเกมแรกเล่นได้ดีนะฮะชนะไป21-7นะครับเกม2สูสีกันมากนะฮะก่อนที่ทางด้านของวิวจะชนะ21-19ครับจังหวะลูกแมตช์พอยต์นะแมตช์พอยต์นะครับวิวนะยกสูงเนี่ยโจเฉินเฉินก็โดนตบแต่ผิดจังหวะนะครับกลับกลายเป็นนะผิดจังหวะลูกนะลูกไม่โดนนะก็เลยมาตีงัดขึ้นไปแล้วก็เข้าทางวิวฮะตบหน้าเน็ตนะวิวก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์เลิศนะครับวิวจะไปชิงนะกับทางด้านของอันเดอร์สอันทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์กนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันละของคนนี้นะครับอันทอนเซนเนี่ยนะครับถือว่าไม่ต้องออกแรงนะครับเพราะฉียู่ฉีมือ1ของรายการมือ1ของโลกถอนตัวนะครับมีการบาดเจ็บนะครับมีการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวอย่างกระทันหันเมื่อเช้าเนี่ยก็ทำให้คู่ชิงนะวิลกุลุตวิทิสารเข้าชิงกับอันทอนเซนในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ครับอยู่ท้ายเกมในเกมที่3แล้วบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์นะครับกับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับรอบรองนะเจอกับจูจียุนกับหลิงเฉียนนะคู่มือ15ของโลกจากจีนนะฮะในเกมแรกเนี่ยนำอยู่14-4ครับแต่ว่าช็อตไปดื้อๆนะครับเจอเขาแซงแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ17-21ครับเก กม2เข้าสู่ในรูปเกมของบาสกับเฟมนะนำ21-10นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับนะขออภัยนะยังไม่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเสมอกันอยู่1-1นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย18-18นะครับก็ลุ้นกันนะครับผู้ชนะจะไปชิงชนะเลิศกับคู่ของเดนมาร์กครับแมทเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบเจนะครับคู่ของเดนมาร์กที่ชนะคู่ของจีนนะครับเจียงกาจาง2-1เกมนะครับรออยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นแท่นเป็น19-18นะโอ้โหก็น่าสนใจนะน่าสนใจคู่นี้นะครับพยายามจะดูสกอร์นะครับก็พยายามจะดูสกอร์ว่าผลเป็นอย่างไรนะก็20-18แล้วฮะตอนนี้ทางด้านของคู่ของจีนนำคู่ของบาสกับเฟมอยู่20-18นะ2 แมตช์พอยต์นะครับ2แมตช์พอยต์ยังมี2แมตช์พอยต์นะครับโอ้โหลูกตบเขาหนักจริงๆนะครับรอผลคู่นี้นะฮะเราจะเข้าไปชิง2ประเภทชายเดี่ยวหรือคู่ผสมและอู้เรียบร้อยครับคู่ของจีนชนะคู่ของบาสเดชาพลกับเฟรมสุพิศราไป20-18ครับอื้อหือเขาตบหนักจริงๆนะผ่านเข้าชิงชนะเลิศนะคู่ของจีนไปชิงคู่ของเดนมาร์กนะครับนะฮะนี่คือจบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้นะก็ถือว่านะครับไทยวิวกรุ๊ปวิทยสารไปชิงชนะเลิศแล้วก็ไปดูคู่ของอากาเนะกับเฉินยู่เฟยก็คุ้มค่านะครับชายคู่ก็สนุกนะไปเชียร์กันนะฮะโอ้โหนะก็ไปเชียร์กันในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับส่วนใครเป็นแฟนปัตตานีนะครับโอ้โหตอนนี้เจอกับหนองบัวนะรอบชิงชนะเลิศนัดแรกของศึกดิวิชั่น2ขึ้นสู่ไทยลีกนะไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีกปัตตานียิงนำไปก่อนในครึ่งแรกนะ 1-0 แล้วก็ก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกเนี่ยทางด้านของหนองบัวตีเสมอได้ 1-1 และครึ่งหลังหนองบัวขึ้นนำ2-1อยู่นะครับนะก็ลุ้นกันต่อสำหรับชาวปัตตานีแข่งกัน2นัดนะครับนี่แข่งกันที่บ้านของหนองบัวก่อนนะนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ไปที่บ้านปัตตานีตอนนี้หนองบัวนะนำปัตตานีอยู่2-1นะครับจากการขันแบตเรื่องของฟุตบอลนะครับ เรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีพิธีถ่ายทอดเรื่องของพิธีปิดการแข่งขันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง T Sport นะครับในช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube นะของ T Sport 7นะชมกันได้นะครับแล้วก็มีการแข่งขันพรุ่งนี้เนี่ยช่วงเช้ามีการชิงชัยเหรียญเรื่องของวอลเลย์บอลถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับแล้วก็มีพิธีปิดการแข่งขันเวลา 18:00 นแต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงของช่วงบ่ายนะมีชิงชัยกันหลายรายการอย่างฟุตบอลเนี่ยนะครับฟุตบอลชลบุรีนะครับเอาชนะลำปางนะคว้าเหรียญทองฟุตบอลหญิงนะครับนะสาวลูกน้ำเค็มชลบุรีนะครับก็ชนะไปคว้าเหรียญทองนะครับขณะที่ฟุตบอลชายนักเตะฟุตบอลจังหวัดนนทบุรีนะครับโอ้โหท้ายเกมเอาชนะศรีสะเกษ1-0นะครับนะจะหมดเวลาอยู่แล้วได้ประตูชัยก็คว้าเหรียญทองครับศรีสะเกษได้เหรียญเงินนะครับบาสเกตบอลนะกรุงเทพก็ชนะนนทบุรี65-44คว้าเหรียญทองนะครับนนทบุรีได้เหรียญเงินนะครับส่วนการแข่งขันบาสเกตบอล3x3หญิงนะครับศรีสะเกษนะครับเอาชนะนครปฐม17-15คว้าเหรียญทองนะครับเทนนิสชายในประเภทเยาวชนนะวีรวิทย์กัมพูชนะครับเอาชนะจากสุพรรณบุรีเอาชนะคู่แข่งขันจากชลบุรีนะ2-0เซตคว้าเหรียญทองนะครับขณะที่เทนนิสหญิงนะครับสอนวิสากุลพิสารรัตน์นะครับนักเทนนิสจากกรุงเทพมหานครเอาชนะพิษณุโลก2-1เซตคว้าเหรียญทองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาของเรานะก็น้องๆนะที่แข่งขันกันอยู่นะครับคงจะได้เห็นแววนะว่าใครจะสู้ต่อนะใครจะสู่ทีมชาติต่อไปนะครับเหรียญเป็นอย่างไรนะครับกรุงเทพมหานคร127เหรียญนะแล้วก็เชียงใหม่39นะครับชลบุรี36นครสวรรค์34สุราษฎร์ธานีจะถึง30ไหมยังไม่ถึงนะตอนนี้29เหรียญทองเท่ากับนครราชสีมานะครับ20ทองนครศรีธรรมราชนะครับ19ทองเนี่ยมีนนทบุรีปทุมธานี16ทองเนี่ยสุพรรณบุรีนะฮะ13ทองศรีสะเกษอุตรดิตถ์12ทองเท่ากับนครปฐมและกระบี่นะครับ11ทองก็มีสมุทรปราการยะลานะครับ10ทองสมุทรสาครอุบลราชธานีนครนายกสมุทรสงครามนะครับที่เหลือก็เป็นเหรียญทองก็ต่ำกว่า10เหรียญทองนะลดหลั่นกันไปนะครับท้าย ตารางนะโอ้ตอนนี้สระแก้วก็ยันอยู่ที่1เหรียญทองแดงนะครับสระแก้วนะครับ ส่วนชัยนาทได้เหรียญขยับเพิ่มมาเป็น3เหรียญแล้วนะครับ1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงสกลนคร1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงในกลุ่มท้ายตารางนะครับแล้วก็ปัตตานี2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง4เหรียญนะครับเพชรบูรณ์5เหรียญเงิน7เหรียญทองแดง12เหรียญนะฮะนี่ก็คือจังหวัดที่อยู่ในโซนท้ายนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆจังหวัดนะครับที่เข้าแข่งขันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะพี่ก็จะรอดูน้องๆก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Croker Queen City Championship Presented by P&G พา70ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้แข่งขันนะก็เมื่อวานนี้วันที่2นะวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็ปรากฏว่าโปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟมือ2ของโลกนะครับยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในกลุ่มนักกอล์ฟไทยนะเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้รวม2วัน4อันเดอร์พาอยู่ที่5ร่วมนะครับเท่ากับเดลี่คอต้ามือ1ของโลกชาวสหรัฐอเมริกาแล้วก็นักกอล์ฟอีก3คนผู้นำเป็นนักกอล์ฟอดีตมือ1ของโลกชาวเกาหลีนะครับโคจินยองนะแล้วก็อแมนดาโคตี้จากสหรัฐอเมริกาสกอร์เท่ากัน7อันเดอร์พานะครับนักกีฬาคนอื่นๆของเรานอกจากอัธยาทิติกุลที่ได้อันดับที่5ร่วมในวันที่2แล้วนะครับ16ร่วมประพังกรธวัฒนกิจ25ร่วมพรอนงเพชรล้ำ39ร่วมเอริยาจุฑานุการอีเวนต์พานะครับแล้วก็51ร่วมนี่อภิชญายุบลนะ1โอเวอร์พาและ65ร่วมปาจารีอนันต์นฤกานะครับนะฮะบวก2นะนะครับนี่เรื่องของกอล์ฟนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีคู่เดียวนะทีมที่แย่งตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านนะครับที่วิลล่าปาร์คต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลผู้ชนะคู่นี้การันตีนะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะจบท็อป4แน่นอนนะครับก็ปรากฏว่าปอกเกมการแข่งขันนะครับวิลล่าก็ครองบอลได้ดีกว่าแต่ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงมากกว่านะในช่วงแรกนะครับแต่ว่าไม่เข้านะไม่เข้านะครับแล้วก็เป็นแอสตันวิลล่าได้ประตูนำนะจากการยิงของมอร์แกนโรเจอร์นะครับ1ประตูต่อ0ในครึ่งแรกครึ่งหลังลิเวอร์พูลตีเสมอไวนะครับจากเวอร์จินฟันไดนะครับก่อนที่ออลลี่วัสกินนะครับได้ส้มหล่นในจังหวะที่ทางด้านของซูโบสไลลื่นล้มนะฮะตัดบอลมาได้ออลลี่วัสกินยิงให้ทีมนำ 2-1 แล้วก็ 3-1 ออลลี่วัสกินนะครับจอห์นแม็กกินนะครับ 4-1 ก่อนที่เวอร์จินฟันไดจะโหม่งให้ลิเวอร์พูลไล่มา 2-4 บนเวลาการแข่งขันนะครับแอสตันวิลล่าชนะลิเวอร์พูลนะครับ4-2นะครับแอสตันวิลล่าก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้น62แต้มจบอันดับที่4การันตีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนลิเวอร์พูลหล่นมาอยู่ที่5นะครับมี59แต้มนัดสุดท้ายเจอเบนฟอร์ดในบ้านของตัวเองต้องชนะเท่านั้นนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยและเห็นโมซาร่าลงมาในครึ่งหลังนะออกมาโชว์ลีลาอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่านักเตะลิเวอร์พูลหลายคนนี่โอ้โหนะฟอร์มก็ตกไปหลายคนเลยแหละนะครับก็ลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายต้องชนะเบนฟอร์ดให้ได้นะครับเพื่อเป็นติดท็อป5ที่จะไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็อันเดอร์สล็อตนะบอกว่าแหมถึงก็ยินดีกับแอสตันวิลล่าที่ได้ที่4ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็ไม่ต้องลุ้นตำแหน่งแชมป์ยูโรป้าลีกนะที่จะชิงกับไฟบวกวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับว่าอันเดอร์สล็อตก็บอกว่าก็เจ็บปวดมากนะครับที่แพ้และจังหวะที่เราเสียประตูที่2ที่โดมินิกโซโบสไลนักเตะของลิเวอร์พูลล้มจนถูกคู่ต่อสู้แย่งบอลและเปิดมาจนเสียประตูนะครับก็ถือว่าเป็นความแตกต่างนะแล้วก็หงุดหงิดของทุกคนเราเสียประตูแบบนี้แล้วก็นักเตะทุกคนแล้วก็แฟนบอลก็หงุดหงิดนะครับเราพลาดไม่ได้แต่เราพลาดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่โชคร้ายนะครับก็บอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่นัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์ในการเจอกับเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลนะต้องการชัยชนะนะครับเพื่อจะลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสิ่งที่ต้องโฟกัสในเกมเบนฟอร์ดก็คือเราต้องการเสียงเชียร์จากแฟนฟุตบอลเราจะเริ่มต้นให้ดีและอย่างดุดันนะครับพร้อมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลและเราจะพาเราไปจุดมุ่งหมายก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลหนองบัวกับปัตตานีนะครับสกอร์ตอนนี้นะโอ้หนองบัวนำนะแล้วก็ปัตตานีก็พยายามบุกนะเพื่อจะตีเสมอได้อยู่ในช่วงของผมมองอยู่น่าจะเป็นท้ายเกมนะของครึ่งหลังแล้วนาทีที่85นะครับปัตตานีก็พยายามบุกนะโยนหม่งเข้าไปแต่ยังทำประตูยังไม่ได้นะตามหลัง1-2นะครับแต่ว่าไม่ได้เสียหายนะเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเล่นแบบเย่าเยือนนะฮะเล่นแบบเย่าเยือนนะปัตตานีนะครับ นอกจากนั้นในค่ำคืนนี้เนี่ยนะฟุตบอล AFC Champions League 2นะอันนาเซอร์ที่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะน่าจะลงนะครับเจอกับกัมบะโอซาก้านะครับแล้วก็มี FA Cup ของอังกฤษถ้วยนี้ใครจะได้แชมป์นะครับเชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้3ทุ่มครับ3ทุ่มนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะกับเชลซีฟอร์มตกมาขอถ้วยฟุตบอลถ้วยนี้ก่อนนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรก็แล้วแต่นะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมันรู้จะได้หรือไม่แต่ขอถ้วยอยู่ในมือนะต้องมีทีมสักทีมนึงนะที่ครองถ้วยเก่าแก่ที่สุดของโลกอย่าง FA Cup นะค่ำคืนนี้3ทุ่มก็รอติดตามกันนะครับฟังบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับ1 2 3นี่ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับแชมป์บาเยิร์นมิวนิกรองแชมป์ดอร์ทมุนด์ที่3อาร์บีไลซิกนะครับที่ลุ้นกันในนัดสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีก็จะเป็นในตำแหน่งพื้นที่ของอันดับที่4ซึ่งตอนนี้สตุตการ์ดมี61คะแนนบวก22ฮอฟเฟนฮาร์มมี61คะแนนบวก17แล้วก็เลเวอร์คูเซนมี58คะแนนบวก21นะฮะลูกได้เสียหมายความว่านะฮะเลเวอร์คูเซนนะต้องภาวนาให้ทั้งสตุตการ์ดแล้วก็ฮอฟเฟนฮาร์มแพ้ทั้งคู่และทีมตัวเองชนะและจะได้อันดับที่4มีผลไปทั่วยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะเล่นเจอกับฮัมบูร์กในค่ำคืนนี้ด้วยนะแล้วก็ส่วนสตุตการ์ดเนี่ยเจอใครสตุตการ์ดบุกไปเยือนไอทัชแฟรงก์เฟิร์ตนะครับแล้วก็ทางด้านของฮอฟเฟนฮาร์มนะฮะซึ่งอยู่ในพื้นที่ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะก็เจอกับไมล์นะครับก็รอลุ้นกันนะครับก็ค่ำคืนนี้ได้ลุ้นกันนะครับไบเออร์มิวนิกเนี่ยเป็นแชมป์ไปแล้วนะค่ำคืนนี้เล่นในบ้านก็เจอโคโลนนะครับส่วนดอร์ทมุนด์นะครับก็บุกไปเยือนเวเดอร์เบรเมนนะครับแล้วก็อาแบร์ไลซิกนะฮะอันดับที่3ก็เจอบุกไปเยือนฟรายบวกนะฮะนี่ฟุตบอลทางด้านของฟุตบอลทางด้านของพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับส่วนช้าง FA ครับนะช้าง FA ครับเนี่ยตอนนี้ผลเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของฟุตบอลช้าง FA ครับนะครับมีกัน2คู่นะก็เป็นทางด้านของบุรีรัมย์นะก็บุกเล่นเจอกับอยุธยายูไนเต็ดนะครับแล้วก็ประจวบเจอลำพูนวอริเออร์นะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็รอเชียร์นะสำหรับช้าง FA ครับถ้วยของไทยนะบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกนะแล้วก็การันตีเข้าไปชิงฟุตบอลเอเชียนคัพนะสโมสรเอเชียนคัพก็คือช้อปปี้คัพนั่นแหละนะเจอกับสระงอนะครับก็ได้ลุ้นอีกเหมือนกันสำหรับบุรีรัมย์เขาลุ้นหลายถ้วยนะครับช้างเอฟเอคัพก็เป็นถ้วยหนึ่งนะที่กำลังลุ้นแล้วก็รอลุ้นแข่งขันนะครับมีโอกาสจะได้หรือเปล่าเนี่ยนะก็รอลุ้นทางด้านของบุรีรัมย์นะฮะในการเจอกับทางด้านของประจวบซึ่งเจออยุธยาซึ่งดูแล้วเหนือกว่านะครับวันอาทิตย์นะคุณผู้ฟังไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์นะแล้วก็ประจวบ FC เจอลำพูนวอริเออร์นะครับนี่ฟุตบอลช้างเอฟเอคัพวันอาทิตย์นะครับแจ้งให้ทราบนะส่วนฟุตบอลในวันอาทิตย์เนี่ยพรีเมียร์ลีกของอังกฤษวันอาทิตย์ก็จะมีแมนยูซึ่งตอนนี้การันตีที่3ไปแล้วนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็เบนฟอร์ดเจอคริสตัลพาเลซลีดเจอไบรตันนะวูฟเจอกับฟูลแลมเอเวอร์ตันเจอซันเดอร์แลนด์แล้วก็นิวคาสเซิลเจอเวสต์แฮมนะครับเบนฟอร์ดก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่จะลุ้นนะทั่วยุโรปนะครับนะก็วันอาทิตย์ก็รอเชียร์นะครับแมนยูเตะเร็วนะพรุ่งนี้เนี่ย 18:30 นาทีนะครับนอกจากนั้นกาโชซีรีอานะนัดที่37นัดรองสุดท้ายนะครับนัดที่37นัดรองสุดท้ายก็จะมีโคโมเจอปาม่าปิซาเจนาโปลียูเวนตุสเจอฟิออเรนติน่าโรม่าเจอกับลาซิโอเจนัวเจอเอซีมิลานนะครับอินเตอร์มิลานเจอเวโรนาตอนนี้แชมป์อินเตอร์มิลานไปแล้วนะครับลุ้นที่2กันนะครับไอ้2นัดที่เหลือก็คือนาโปลีที่มี70ยูเวนตุสมี68เอซีมิลาน67โรม่า67และโคโม65แต้มหมายความว่าอันดับที่2มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับนาโปลีมี70นะนำอันดับที่6โคโมอยู่5คะแนนนะครับนะนาโปลีต้องชนะก่อนนะครับส่วนโคโมก็ลุ้นนะว่าทีมที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นโรม่าเอซิมิลานยูเวนตุสนาโปลีเนี่ยมีสะดุดนะตัวเองต้องชนะใน2นัดที่เหลือนะก็จะอยู่ในพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะในโควต้าของทางฝั่งสโมสรจากอิตาลีนะครับมีผลนะครับแต้มห่างกันไม่เยอะนะครับขณะที่ลาลีกาสเปนเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านของเรอัลมาดริดชนะไปแล้วนะครับในค่ำคืนในวันอา อาทิตย์เนี่ยบาร์เซโลน่าเจอกับเรอัลเบติสนะครับรายโยบายกาโน่เจอบีอาเรลเซบีย่าเจอแอตเลติโกมาดริดเจอจิโรน่านะครับนะเซบีย่าเจอเรอัลมาดริดนะขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็ทางฝั่งของบาร์ซ่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีข่าวมานะครับว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าของทีมหลังจากอยู่กับทีมมา4ปีคว้ามา3แชมป์นะกองหน้าวัย37ปีก็บอกว่าจบฤดูกาลนี้นะครับนะก็จะอำลาบาร์เซโลน่านะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะวัย37ปีเล่นมา4ปีคว้ามา3แชมป์ลาลีกาสเปนแล้วก็รายการสเปนนิสซุปเปอร์คัพ3สมัยโคปาเดเรย์1สมัยนะเจ้าตัวจะไปที่ไหนต่อรอติดตามนะครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ฮะกองหน้าที่ยิงประตูได้ตัวสูงและหมุนก็ได้ยิงก็ได้นะก็ถึงแม้ว่าอายุ37ปีแล้วแต่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของลาลีกาสเปนนอกจากบาร์เซโลน่าที่คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับเรอัลมาดริดที่2ลุ้นกันที่3ก็จะเป็นวิยาเรลกับอาราติโกมาริดนะครับที่ห่างกัน3แต้มนะครับแล้วก็อันดับที่5เรอัลเบติสมี57แต้มนะครับนี่คือฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับทางฝั่งของฟุตซอลลีกนะครับเชียร์กันสุดสัปดาห์นี้นะแฟนฟุตซอลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนครราชสีมาเจทีทรัคนะครับเปิดบ้านวันนี้เจอกับราชนาวีทหารน้ำนะครับแมตช์ที่3ปรากฏว่าแพ้เพียงหน้าเสียดาย3ต่อ4นะครับน่าจะหล่นอยู่ที่10เหมือนเดิมนะนครราชสีมานะครับส่วนราชนาวีชนะคราวนี้อันดับคงขยับนะเพราะชนะมา4ต่อ3นะครับก็นี่คือฟุตบอลฟุตซอลนะฟุตซอลไทยลีกนะครับวันนี้แข่งในคู่ของ15นาฬิกานะครับคู่อื่นๆนะครับนครปฐมนะคริสเตียนยูไนเต็ดนะเจอกับบูเวฟชลบุรีนะเกษมบัณฑิตเจอกับแบ็คเพิร์นยูไนเต็ดสุราษฎร์ธานีเจอกับแบงคอก FC นะคู่นี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ทางด้านของจ่าฝูงครับเทพพระชัยห้องเย็นท่าข้ามนะฮะเจอกับพึ่งพิฆาตนนทบุรีนะครับวันนี้18นาฬิกากำลังแข่งขันกันอยู่นะแล้วก็มีหนุ่มเมืองเพชรครับราชภัฏเพชรบุรีนะต้อนรับการมาเยือนมาศึกลูกแม่โดมนะฮะธรรมศาสตร์สตาร์เลียนนะครับ18นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับของค่ำคืนนี้เป็นภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับที่เจอกับการท่าเรือ ASM นะครับก็รอติดตามกันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะฟุตซอลว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรในวันจันทร์จะมาแจ้งให้ทราบนะครับการท่าเรือเจอภูเก็ตเนี่ยผมอยากให้ภูเก็ตชนะ ภูเก็ตฟอร์มดีนะวันนี้ตั้งทีมมานะภูเก็ตมีนักเตะบราซิลด้วยนะครับส่วนใครที่รอเป็นนักวิ่งนะฮะงานวิ่งพัทยามาราธอนครั้งที่33นะฮะ 18-19 กรกฎาคมนะตอนนี้เริ่มมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการประกาศมานะแฟนที่ชอบไปวิ่งบริเวณเลียบชายหาดจอมเทียนหาดพัทยานะนะครับนะกำลังจะเปิดแล้วนะครับสำหรับการแข่งพัทยามาราธอนครั้งที่33รอทางด้านของเมืองพัทยานะครับเขาจะแถลงการมาเมื่อไหร่นะครับรอลุ้นไปวิ่งกันนะผมไปมาปีที่แล้วนะวิ่งระยะ21กิโลเจอลมทะเลเข้าไปไม่เป็นเลยครับ นอกจากนั้นมีเนินซึมเยอะมากนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยงานวิ่งช่วงเช้าก็จะเป็นซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์นะ10ไมล์10ไมล์ก็คือ16กิโลกับ5ไมล์ก็คือทางด้านของ5ไมล์คือ8กิโลพรุ่งนี้เช้าผมก็จะไปร่วมวิ่ง10ไมล์ด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้านะที่บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับนะก็ไปร่วมพบปะนักวิ่งกันนะซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์พรุ่งนี้เช้าที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาพ่อกายของเรานะครับ7คนนะเดินทางไปแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับครั้งที่20ที่ย่างกุ้งเมียนมานะครับก็เราไปส่งแข่งขันครั้งนี้นะในการแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่20ที่ย่างกุ้งเมียนมา 16-17 พฤษภาคมนะครับมีนักกีฬา7คนนะครับแล้วก็มีผู้ฝึกสอนด้วยนะครับตั้งเป้าจากงานนี้ก็เพื่อที่จะกลับมาลุ้นนะในการแข่งขันหลังจากนี้ในการยิงการที่ยิ่งใหญ่หลังจากนี้นะฮะเราเตรียมความพร้อมนะฮะในการแข่งรายการนี้แล้วก็รายการต่อๆไปด้วยนะครับคุณสุกรีสุภาวดีกุลนายกสมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยบอกว่า7คนที่เดินทางไปเนี่ยพร้อมเต็มร้อยพร้อมที่จะลงแข่งขันตั้งเป้านะจาก7คนไว้4เหรียญทองจะได้หรือไม่รอเชียร์กันนะครับส่วนนักกีฬาเทควันโดพุ่มเซ่ของเรานะครับไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่อูลาบาดอร์ประเทศมองโกเลียนะครับ 19-20 พฤษภาคมเดินทางไปแล้วเพื่อแข่งขันพุ่มเซ่ชิงชาเลนจ์แห่งเอเชียนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัทธ์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีการอำนวยความสะดวกจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาและข้าราชบริพารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บริเวณจุดพักคอยเส้นทางเข้าออกตลอดจนการบริการแจกจ่ายอาหารพระราชทานและแม้จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมาก แต่นางพัชรวรรณพัฒนกุลเจ้าหน้าที่จิตอาสากล่าวว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: โอ้ยรักมากเลยค่ะคนลุกเลยค่ะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่เรารู้ข่าวนี่ก็เสียใจก็ต้องมาเป็นประโยชน์เพื่อท่านให้ได้อ่ะค่ะเคยนั่งรับเสด็จโอ้โหประทับใจก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าน่ะผ้าที่ท่านเอาแบบไหมมาทอแล้วก็สอนชาวบ้านก็มีรายได้นะคะจะดูตลอดนะคะดูข่าวท่านตลอดแล้วดูแล้วก็ภูมิใจปลื้มใจอ่ะค่ะมาช่วยดูแลประชาชนเพื่อพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางปราณีชาญสูงเนินกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 น.ปุริปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่19พฤษภาคมนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยยูเรียที่ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบแล้วขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตการเกษตรรวมถึงทุเรียนมีแนวโน้มลดลงจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนแนวทางและส่งเสริมการลดต้นทุนเกษตรกรด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสนับสนุนมาตรการใช้ปุ๋ยเคมีต่อปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในอัตราส่วน70:30เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยพืชอินทรีย์และพืชคาร์บอนต่ำโดยวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนนโยบายครอบคลุมพืชไร่พืชสวนและไร่นานำร่องในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ปัจจัยการผลิตคาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกหลอกขายตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปจริงรวมความเสียหายกว่า10ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้ตรวจสอบหลังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงโดยพบการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวรวม8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกจะหลอกให้ผู้บริโภคเชื่อถือจากการได้ตั๋วและเดินทางจริงเพื่อให้เกิดการบอกต่อจากนั้นบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อได้เงินโอนเพิ่มกลับไม่ให้ตั๋วและผัดผ่อนไม่มีกำหนดจึงสั่งการให้สบค.ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมขยายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สำนักงานและสถานีผลิตน้ำทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกปภ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภ.ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่ของกปภ.รวม233แห่งกำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า70เมกะวัตต์สูงสุดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในปีนี้ซึ่งโครงการนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,827 ล้านหน่วยตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 1,683 ล้านบาทอีกทั้งจากผลการดำเนินงานสะสมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ได้กว่า25ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่า25ล้านบาทนอกจากนี้กปภ.ยังมีแผนขยายโครงการโซล่ารูฟท็อปเพิ่มเติมอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่สถานีผลิตน้ำและสำนักงานขนาดใหญ่จำนวน177แห่งโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในสำนักงานกปภ234สาขาจำนวน200สาขาและโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับพื้นที่ขนาด 50-69.99 กิโลวัตต์สูงสุดจำนวน68แห่งรวมกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง3โครงการประมาณ27เมกะวัตต์สูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกราชรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธะกรณีด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันอีกด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันเพราะไม่ต้องการให้มีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังนายเอสเซดีนอัลฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอัลกัสซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งทำให้มีพลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอิสราเอลไม่ได้ยืนยันว่านายอัลฮัดดาดเสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีของกองกำลัง IDF ในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่า พบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ246รายโดยผู้ป่วยรายแรกเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอิตูรีหลังมีอาการไข้สูงเลือดออกอาเจียนและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลดีอาร์คองโกยังไม่ได้ประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการในตอนนี้แอฟริกา CDC ยังเปิดเผยว่าได้จัดการประชุมฉุกเฉินกับรัฐบาลดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้รวมทั้งพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อหารือถึงการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคยเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างรุนแรงระหว่างปี2561ถึงปี2563ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รอบชิงชนะเลิศทีมหญิงจากศรีสะเกษประกอบด้วยรุ่งเรืองทรัพย์อานามปวิตราปัสสาวะภารัตติกาท่อเจริญและนันพัฒน์ชัยบันเอาชนะทีมจากนครปฐมไป 17-15 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมชายทีมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยระพีพัฒน์ฉิมจีนทะนิกชาวทองกีรวัตรกอเจริญเกียรติและทัศพลสิริพงศ์เอาชนะทีมจากขอนแก่นไป 20-15 คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนการแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงทีมสุพรรณบุรีเตะเอาชนะทีมบุรีรัมย์ไป 5-2 คว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชายทีมกรุงเทพมหานครเฉือนชนะทีมนนทบุรีไป 3-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน122เหรียญทอง91เหรียญเงินและ112เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นครสวรรค์

0: ต่อ2เกม11-21 15-21 โดยอากาเนะยามากุชิจะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฉียู่ฉีนักแบดมินตันมืออันดับ1ของโลกจากจีนได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอย่างกระทันหันซึ่งเดิมทีมีคิวจะลงสนามพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่งผลให้แอนทอนเซนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จเมื่อวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้แก่แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-66-1และ3-6หยุดเส้นทางในรอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวออมสินอัญชิสาชันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮัน2-0เซต7-6ไทเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอสาวเกาหลีใต้วัย21ปีการแข่งขัน ISTAFC ปักตะกร้อ World Cup 2026รอบแรกทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติไทยลงสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป2-1เซตโดยนายสหชาติสาคอนเจริญผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาติไทยระบุว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นวันแรกทำให้นักกีฬามีความกดดันและตื่นเต้นบ้างแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้จึงเชื่อมั่นว่าผลงานในเกมถัดไปจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงสนามอีก2รายการทั้งในประเภททีมเดี่ยวและประเภท4คน
1: วันนี้ก็เป็นวันที่แมตช์แรกของพวกเรานะครับแล้วก็นักกีฬาน้องๆ อาจจะมีความเก่งอยู่นิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้สภาพจิตใจน้องๆมีความกระหายครับที่อยากจะเล่นอยากจะมีชัยชนะนะครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจและก็เชียร์ทีมเซปักตะกร้อของพวกเราด้วยนะครับ
0: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการKroger Queen City Championship ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาวันที่2จีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกชาวไทยเก็บอีก3อันเดอร์พา67จากการทำได้5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พา136อยู่ในอันดับ5ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกและโปรอีก3รายตามหลังอแมนดาโดเฮอร์ตี้และโคจินยองจากเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำร่วม3สโตรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนเตรียมลงสนามนัดอุ่นเครื่องพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นขณะที่โปรแกรมถัดไปไทยจะดวลแข่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันที่9มิถุนายนรับชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีผานิชคาดนาครายงาน
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
6: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: มันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมอิงพงศาวดารเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังห้องศิลป์นี้ถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่พูดถึงที่มาที่ไปของการสถาปนาเทวดาของสังคมจีนเรียกกันว่าเป็นเรื่องที่คนจีนในสมัยก่อนนั้นจะรับรู้เรื่องนี้กันแล้วก็มีผลต่องานจิตรกรรมงานปั้นในศาสนสถานบ้างสถานที่สำคัญสำคัญอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องนี้พอเวลาคนไทยไม่ค่อยได้รู้เรื่องไม่ค่อยได้อ่านเวลาเข้าไปในสถานที่ที่อยู่ในอารยธรรมจีนก็มักจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในงานศิลปกรรมเหล่านั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่ทำให้เกิดการสถาปนาเทวดาจีนขึ้นมานะค่อนข้างที่จะเป็นแนวแฟนตาซีพอสมควรทีเดียวแต่ก่อนที่จะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อนะครับขอใช้เวลาตอนต้นชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นการที่บอกกล่าวกันล่วงหน้าว่าถ้าหากว่าจบเรื่องห้องศิลป์แล้วอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรต่อในมุมใดแง่ใดเบรกย่อยขนาดไหนนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยมีความรู้และอยากจะแบ่งปันความรู้นั้นให้ท่านผู้อื่นก็บอกกล่าวกันมาได้ถ้าหากว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวมาได้เหมือนกันนะครับจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้แล้วก็จะนำบรรดาสิ่งเหล่านั้นมาพูดคุยแทรกในรายการตรงนี้ไม่ต้องรอให้เรื่องห้องศิลป์จบอ่ะนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ผ่านเข้าไปค้นเรื่องแล้วก็ตามเถอะนะถ้ามีอะไรขึ้นมาจะแทรกให้ตามความเหมาะควรนะครับคราวนี้เราจะบอกกล่าวกันได้ยังไงนะมี2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนี่แหละครับพิมพ์ B Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatana@gmail.com แค่นี้เราได้คุยกันแน่นอนเลยเอาละครับเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนี่ถือว่าเป็นการรบทัพจับศึกกันระหว่างเกียงจูแยกับฝ่ายตรงข้ามเรียกกันว่าดุเดือดเลือดพลาดนะแล้วก็มีการที่รบพุ่งกันอย่างใช้เทคนิคในการรบมากมายนะมีการเสียชีวิตแล้วก็ดึงดูวิญญาณกลับเข้าไปนะท้ายสุดนะครับคงจะต้องบอกว่าเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิวกงรบกับไทเตียนแล้วเตี่ยเซ่งเนี่ยก็อ้าปากพ่นเปลวไฟไปถูกไทเตียนเจ็บเป็นสาหัสทีเดียวเกียงจูแย่ก็เลยพาตัวของไทเตียนและทหารทั้งปวงนี้กลับเข้าเมืองแล้วพอเห็นว่าไทเตี้ยนเนี่ยเจ็บป่วยมากเกียงจูแย่ก็ให้หาหมอไปพยาบาลนะคราวนี้ทางฝ่ายเต็งจิวกงพอกลับมาถึงค่ายแผลอาวุธนั้นกำเริบหนักขึ้นนางเต็งตันหยกพอเห็นบิดาป่วยก็คิดแค้นโลเฉียนนักทีเดียวจึงว่ากับบิดาบอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปจับโลเฉียนมาแก้แค้นให้จงได้เต็งจูกงเลยบอกว่าเอ้ยเจ้าจะออกรบนั้นจงรักษาตัวนะอย่าประมาทนะนะงั้นพอถึงเวลาเช้า นางติงตันจกก็จัดแจงทหารพอพร้อมแล้วก็ใส่เกราะขึ้นม้าถือกระบี่สองมือยกทหารออกจากค่ายแล้วก็ให้ทหารเร็วไปร้องท้าทายถึงริมเชิงกำแพงเมืองนะถ้าว่าท่านผู้ฟังไปเจอภาพวาดจิตรกรรมที่เป็นผู้หญิงขี่ม้าใส่เกราะแล้วก็ถือดาบนี่แหละครับคือฉากตรงนี้นี่แหละนะครับคราวนี้พอไปท้าทายถึงริมกำแพงเมืองทหารก็เข้าไปบอกเกียงจูแย่บอกว่าทัพยกมาวันเนี้ยนายทหารนั้นเป็นผู้หญิงเกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็นิ่งตรึกตรองอยู่ช้านานอึ้งปุยคอก็เลยบอกว่าเวลาวันนี้เนี่ยท่านออกรบเห็นจะแพ้ชนะกันไหมบัดนี้ผู้หญิงมาชวนรบเหตุไรท่านจึงนิ่งอยู่หรอกเกียงจูแย่ก็บอกว่าการศึกนั้นน่ะห้ามอยู่สามประการที่ว่านั้นก็คือโตหยินหนึ่งคือพราหมณ์เจ๋งหยินหนึ่งแปลว่าพระแล้วอีกหนึ่งก็คือสตรีทั้งสามนี้มักทำโดยลัทธิต่างๆถ้ามีตึกตรองก็จะเสียทีลูเชก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาออกรบเกียงจูยะก็บอกว่าท่านจะไปครั้งนี้เนี่ยเร่งระวังตัวจงหนักโลเชก็มาจัดแจงทหารพร้อมแล้วก็ขึ้นเหยียบจักรถือทวนยกออกจากเมืองไซกีนะคืออากับกริยาแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยเราคงเข้าใจโลเชเนี่ยคือนาจาที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนะครับพอเรียกว่าถืออาวุธเหยียบกงจักรพัดไปแล้วนางเต็งตันหยกก็ร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรโลเชก็บอกว่าข้าในชื่อว่าโลเชียแล้วก็ว่าเจ้าเนี่ยเป็นหญิงชอบแต่จะเรียนเย็บปักถักร้อยอยู่ในเรือนเจ้าไม่ใช่ผู้ชายนี่เจ้ามาทำศึกกับเราเนี่ยมีความอายหรือไม่เนี่ยเร่งกลับไปให้ทหารที่มีชื่อเสียงมารบกับเราจะดีกว่านางเต็งตันหยกได้ฟังก็โกรธก็เลยบอกว่าเราจะแก้แค้นท่านให้ได้ว่าแล้วก็ขับม้ารำกระบี่สองมือแล้วก็เข้ารบกับโจเชียอยู่พักหนึ่งแล้วนางติงตันหยกก็ทำกันเหมือนกับว่าชักมาหนีโลเชียก็ไล่ตามไปในทางประมาณสักสองเส้นนางติงตันหยกเห็นได้ทีก็เอาดวงแก้ววิเศษทิ้งถูกม้าของโลเชียทำเอาโลเชียนี่เจ็บสาหัสเห็นจะสู้ไม่ได้ก็รีบหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็เล่าความซึ่งเสียทีแก่นางติงตันหยกให้เกียงจูแย่ฟังทุกประการอึ้งทินทัวก็บอกว่าธรรมดาเป็นทหารจักขุดูได้สี่ด้านหูรับฟังทั้งแปดทิศนี่ท่านหาระวังตัวไม่จึงต้องศิลาเข้าที่แก้มเนี่ยถ้าถูกจมูกขาดจะไม่เป็นคนพิการใช่หรือเนี่ยนะโลเชียยิ่งได้ฟังการถูกว่าเช่นนั้นก็ยิ่งคิดแค้นหนักจึงบอกว่าเราเสียทีแต่เพียงนี้หาควรจะเยาะเย้ยกันไม่การศึกยังมีมากอยู่ท่านนะรักษาตัวให้ดีเถอะอึ้งเทียนหัวพอเห็นโลเชียโกรธเช่นนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เดินไปที่อยู่ทั้งฝ่ายของนางเต็งตันหยกพอกลับมาถึงค่ายก็เล่าความซึ่งมีชัยชนะแก่โลเชียให้กับบิดาฟังทุกประการเล่นเอาเต็งจิวโกงนั้นมีความยินดีพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันหยกก็ใส่เกราะขึ้นม้าถือกระบี่ยกทหารออกจากค่ายอีกแล้วก็ให้ทหารเลวนั้นเข้าไปร้องท้าทายถึงริมประตูของเมืองไซกีเกียงจูแย่แจ้งนั้นก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันหยกอึ้งเทียนเขาก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกรบจับตัวนางเต็งตันหยกให้จงได้เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าท่านจะไปรบก็ตามเถอะแต่อย่าประมาทนะอึ้งเทียนหัวก็มาใส่เกราะขึ้นขี่กีเลนถือกระบองคุมทหารยกออกจากเมืองนางเต็งตันหยกเห็นทหารยกออกมาก็ร้องถามบอกว่าเจ้าซึ่งเป็นนายทหารนั้นชื่ออะไรอึ้งเทียนหัวก็บอกว่าเราเป็นบุตรอึ้งปวยฮอชื่อว่าอึ้งเทียนหัวแล้วก็บอกว่าอ๋อนางคนนี้หรือที่เอาดวงแก้วทิ้งถูกโลเชียเพื่อนเราเมื่อวานนี้นางเต็งตันหยกก็เลยบอกว่าอ๋อท่านเป็นเพื่อนกับโลเชียและจะวิ่งหนีเราเมื่อโลเชียดกระมัง โอ้โหอึ่งเทียนหัวได้ฟังผู้หญิงสุดประมาทดังนี้ก็โกรธขับกิเลนลำกระบองเข้าไปรบกับนางเต็งตันหยกรบกันได้สัก10เพลงนางเต็งตันหยกก็ทำเป็นชักม้าหนีแล้วก็ร้องบอกว่าอึ่งเทียนหัวถือว่ามีฝีมือจงตามเรามาเถอะอึ่งเทียนหัวก็คิดว่าถ้าไม่ตามจับนางคนนี้ให้ได้ก็อัปยศโลเฉียนักแล้วอึ่งเทียนหัวก็ขับกิเลนไล่ตามไปนางเต็งตันหยกก็รอม้าอยู่พออึ่งเทียนหัวใกล้เข้ามานางเต็งตันหยกก็เอาดวงแก้วนั้นคว้างไปถูกแก้มของอึ่งเทียนหัวทำเอาอึ่งเทียนหัวนั้นเจ็บเป็นสาหัสก็ขับกิเลนหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็แฉ่งความแก่เกียงจูใหญ่ให้ทราบทุกประการเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าหน่วยไงล่ะเราได้กำชับไว้แล้วเนี่ยท่านก็หาระวังตัวไม่อึ่งเทียนหัวบอกว่านางคนนี้ว่องไวนักข้าพเจ้าจึงเสียทีนะโลเฉียนนอนป่วยอยู่แจ้งว่าอึ่งเทียนหัวเสียทีก็ออกมาว่ากับอึ่งเทียนหัวบอกว่าตาดูหูฟังอยู่แล้วเป็นไรจึงได้แพ้ผู้หญิงจนถูกอาวุธแทบจมูกจะขาดอย่างนี้ถ้าเป็นใจของเราแล้วสัก100ปีก็ไม่หายแค้นโอ้โหอึ่งเทียนหัวพอได้ฟังอย่างนี้ยิ่งโกรธขึ้นมาอีกก็เลยบอกว่าซึ่งเราว่าท่านวานนี้เพราะว่าจะเตือนสติทำไมท่านถึงผูกใจเจ็บแค้นแล้วก็เยาะเย้ยเราอย่างนี้ล่ะโลเจก็บอกว่าเมื่อวานนี้ท่านแกล้งเยาะเราให้ได้รับความอัปยศแก่ฐานทั้งปวงนี่ยังจะมาว่าเตือนสติอีกเหรออึ่งเทียนหัวกับโลเจก็ทุ่มเถียงกันนะเกียงจูใหญ่ก็ร้องตะวัดออกไปว่าแพ้ผู้หญิงมาทั้งสองคนนั่นแหละจะมาวิวาทอะไรไม่อายบ้างเหรออึ่งเทียนหัวกับโลเชียพอได้ฟังเกียงจูแย่ว่าอย่างนี้ก็เกรงต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่นางเต็งตันหยกก็กลับมาที่ค่ายแล้วก็เล่าความให้บิดาฟังทุกประการพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันหยกตอนนี้มีใจกำเริบนะก็แต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาถือกระบี่ยกทหารเข้าไปที่หน้าเมืองไซกีอีกเกียงจูใหญ่จึงปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าเออแล้วผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันหยกได้บ้างเนี่ยเอียวเย่นก็ว่ากับเหลิงชิวเฮาบอกว่านางคนนี้เนี่ยมีศิลาเป็นอาวุธพี่จงรับอาสาเถอะข้าพเจ้าจะออกไปด้วยพอได้ฟังอย่างนี้เหลิงชิวเฮาได้ฟังที่เอียวเย่นว่าก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปลองฝีมือกับนางเต็งตันหยกดูสักครั้งหนึ่งเกียงจูใหญ่พอได้ฟังนั้นก็มีความยินดีเหลิงชิวเฮากับเอียวเย่นก็จัดแจงทหารยกออกไปนางเต็งตันหยกเห็นเหลิงชิวเฮานั้นหน้าเป็นมังกรมีเท้าข้างเดียวโดดออกมาก็กลั้นหัวเราะไม่ได้จึงร้องถามบอกว่า นายทหารซึ่งมาเนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยเหลิงชิวเฮาก็บอกว่าเราเป็นทหารของเกียงจูใหญ่ชื่อว่าเหลิงชิวเฮานางเต็งตันหยกก็บอกว่ามีเท้าข้างเดียวนี่นะที่จะมาทำศึกด้วยอย่างเนี้ยโอ้โหมาบุลลี่กันอย่างนี้นะเหลิงชิวเฮาก็โกรธเอาศิลาทิ้งไปเขาบอกว่าการทิ้งศิลาไปเนี่ยเหมือนกับฝูงผึ้งเลยผงคลีก็ตลบเป็นควันแล้วก็มีเสียงดังฟ้าร้องนางเต็งตันหยกตกใจนะก็ควบม้าหนีเหลิงชิวเฮาก็กระโดดไล่ตามไปนางเต็งตันหยกเห็นเหลิงชิวเฮาตามมาใกล้ก็เอาดวงแก้วห้าสีทิ้งไปถูกหน้าผากของเหลิงชิวเฮาแต่ว่าเหลิงชิวเฮากลับกระโดดหนีหลบแก้วนั้นไปได้นางเต็งตันหยกก็เอาศิลาทิ้งซ้ำไปถูกขาของเหลิงชิวเฮาล้มลงแล้วก็ชักม้ากลับมาตัดเอาศีรษะของเหลิงชิวเฮาอีโอเจนเห็นดังนั้นก็ร้องบอกว่าอย่าเพิ่งทำอันตรายแก่พี่เราก่อนแล้วก็ควบม้าถลันเข้ารบกับนางเต็งตันหยกได้10เพลงนางเต็งตันหยกก็ทำชักม้าหนีเหี่ยวเจิ้งก็ขับม้าไล่ไปนางเต็งตันหยกก็เอาดวงแก้วทิ้งไปถูกแก้มของเหี่ยวเจี้ยนโอ้โหเหี่ยวเจี้ยนก็โกรธนักควบม้าตามไปนางตันหยกก็เอาดวงแก้วทิ้งถูกแก้มเหี่ยวเจี้ยนอีกครั้งนึงเหี่ยวเจี้ยนก็ไม่ได้เจ็บปวดเพราะว่าเอียวเจี้ยนคนนี้แปลงตัวได้ นางเต็งตันหยกเห็นดังนั้นก็สิ้นความคิดตะลึงอยู่เอี่ยวเจ้งก็ปล่อยเห่าเฮียนเก้าแปลว่าสุนัขที่มีฤทธิ์เนี่ยไปกัดนางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกทนไม่ได้ก็ร้องพลางควบม้าหนีเข้าค่ายการกลับมาครั้งนี้เต็งจิวกงซึ่งเป็นบิดาเห็นบุตรสาวเจ็บปวดสาหัสก็สงสารนักแล้วก็คิดแขนเกียงจูแย่อยู่ไม่ได้ขาดทั้งฝ่ายเอียวเจียนครั้นมีชัยชนะนางเต็งตันหยกแล้วก็พาเหลิงชิวฮาวกับทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีแจ้งความแก่เกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่เห็นเหลิงชิวฮาวถูกศิลาเจ็บปวดก็เป็นทุกข์นักทั้งฝ่ายเต็งอยู่โขงกับนางเต็งตันหยกผู้บุตรนั้นแผลกำเริบหนักนางก็ร้องอยู่คลางอยู่ไม่ได้ขาดนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันว่าแม่ทัพก็ป่วยหนักอยู่ซึ่งจะคิดทำศึกกับเมืองไซกีเห็นจะขัดสนนักจำจะรักษาไข้ให้มั่นไว้ก่อนเต็งอยู่โขงคลายป่วยแล้วค่อยคิดกันต่อไปนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันแล้วก็กำชับตรวจตราให้รักษาไข้เอาไว้ไม่ได้ประมาทตอนนี้ทางฝ่ายของโทเฮงสุนครั้นคุมกองลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคอยเต็งจิวกงอยู่ที่ว่าราชการก็มาได้เห็นเต็งจิวกงออกมาโทเฮงสุนก็ถามทหารทุกกลุ่มบอกว่าท่านแม่ทัพไปไหนเนี่ยไทยหลวนก็คอยกระซิบบอกว่าเต็งจิวกงป่วยหนักนอนอยู่ข้างในโทเฮงสุนแจ้งดังนั้นก็เข้าไปริมมุ้งที่ตัวของเต็งจิวกงนอนรักษาตัวอยู่คำนับแล้วก็ถามบอกว่าท่านป่วยเป็นประการใดเต็งจิวกงก็เล่าความที่ถูกอาวุธของโลเชียนั้นให้โทเฮงสุนฟังทุกประการโทเฮงสุนก็บอกว่าถ้าบาดแผลแล้วเนี่ยเอายาข้าพเจ้าไปทาทีเดียวก็หายแล้วล่ะเต็งจิวกงพอรู้อย่างนั้นก็ดีใจบอกว่าโอ้เราทนเวทนามานานแล้วท่านช่วยอนุเคราะห์ด้วยเถอะว่าแล้วโทเฮงสุนก็เอายาในน้ำเต้าเนี่ยเอามาเม็ดหนึ่งละลายน้ำแล้วก็ทาลงที่แผลปรากฏว่าเต็งจิวกงนั้นหายปวดทันใจเลยนะเต็งจิวกงก็มีความยินดีแล้วก็สรรเสริญบอกว่าโอ้โหยาของท่านนี้เหมือนยาทิพย์นะโทเฮงสุนได้ยินเสียงคนครวญครางอยู่ข้างในอีกก็ถามเต็งจิวกงบอกว่าแล้วนั่นใครเจ็บอยู่อีกคนหนึ่งล่ะเต็งจิวกงบอกว่าอ๋อนั่นน่ะนางเต็งตันยกบุตรของเราเองออกไปรบฆ่าศึกถูกฆ่าศึกปล่อยสุนัขมีฤทธิ์มากัดโอ้ยยับทั้งตัวเลยนะโทเฮงสุนก็บอกว่าท่านจงให้ใครเนี่ยเอายาของข้าพเจ้าไปทาเสียเถิดเดี๋ยวก็หายเต็งจิวกงก็บอกว่าท่านจงช่วยทาเองเถอะเราหามีความรังเกียจไม่นะก็คงจะเป็นส่วนที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะครับตัวของเต็งจิวกงก็เลยบอกอ้าวเพื่อเป็นการที่ไม่ต้องเกรงมากงั้นโทเฮงสุนช่วยทาให้ก็แล้วกันโทเฮงสุนก็เอายาออกมาเม็ดหนึ่งแล้วก็ทาให้นางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกที่เจ็บป่วยก็หายในขณะนั้นเต็งจิวกงก็มีความยินดีนักที่ได้เจอยาวิเศษอย่างนี้ครั้นเวลาค่ำก็ให้แต่งโต๊ะชวนโทเฮงสุนและทหารทั้งปวงเสพสุราโทเฮงสุนก็ถามเต็งจิวกงบอกว่าท่านได้รบกับทหารเมืองไซกีกี่ครั้งแล้วเนี่ยนะเต็งจิวกงก็บอกว่าได้รบกันหลายครั้งแล้วยังหาแพ้ชนะกันไม่เนี่ยเรามาป่วยลงอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้มันต่อเนื่องโทเฮงสุนก็หัวเราะแล้วบอกว่าถ้าท่านให้ข้าพเจ้าเป็นแม่ทัพหน้ามาด้วยป่านนี้ก็คงจะได้เมืองไซกีแล้วล่ะโอ้โหเต็งจิวกงได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าโทเฮงสุนคนนี้เห็นจะมีฝีมือแล้วคงจะมีความรู้อยู่มากสินกงป้าก็เลยชักนำมาให้เราจำจะให้เป็นทัพหน้าแทนไทยหลวนได้แล้วครั้นเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่พอถึงเวลารุ่งเช้าเต็งจิวกงก็ว่ากับไทยหลวนบอกว่าท่านทำศึกครั้งนี้ดูท่าทางจะเหน็ดเหนื่อยนักแล้วนะเราคิดจะให้โทเฮงสุนเนี่ยผลัดท่านออกรบดูฝีมือสักเวลาหนึ่งไทหลวนพอได้ยินนั้นก็บอกว่าถ้าไทเฮงสุนชนะข้าพเจ้าจะรังเกียจนั้นก็หาไม่ได้ ข้าพเจ้าก็จะมีความยินดีด้วยแล้วก็เอาธงสำหรับแม่ทัพหน้านั้นมอบให้แก่โทเฮงซุนโทเฮงซุนพอได้รับสิทธิ์ก็จัดทหารยกออกจากค่ายครั้นเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีไทเฮงซุนก็ร้องบอกว่าผู้ใดนะชื่อโลเฉียจงออกมาลองฝีมือกันเกียงจูแยก็ให้โลเฉียออกรบโลเฉียก็ใส่เกราะถือทวนคุมทหารเปิดประตูเมืองออกมาและเห็นนายทหารนั้นสูงประมาณ2ศอกเศษโลเฉียก็คิดประมาทโทเฮงซุนก็ถามว่าท่านน่ะชื่อว่าโลเฉียเหรอโลเฉียก็บอกว่าเราเนี่ยคือโลเฉียแล้วตัวเจ้าล่ะชื่ออะไรมาธุระในสิ่งใดโทเฮงซุนก็บอกว่าเราเป็นทหารเต็งจิวกงชื่อว่าโทเฮงซุนจะมาเอาศีรษะท่านนี่แหละโอ้โหมาอย่างนี้โลเฉียก็โกรธทีเดียวนะตรงเข้าไปเอาทวนแทงตัวของโทเฮงซุนโทเฮงซุนก็รำกระบองเข้ารบกับโลเฉียเป็นสามารถโลเฉียได้ทีก็เอาทวนแทงถูกโทเฮงซุนหลายทีโทเฮงซุนตัวเตี้ยต่ำหลบหลีกว่องไวมากทีเดียวก็รบกันจนกระทั่งโลเฉียสิ้นกำลังเรียกกันว่าเหงื่อโซมตัวทีเดียวโทเฮงซุนก็โดดออกไปยืนอยู่ไกลแล้วก็ร้องแกโลเฉียบอกว่าท่านอยู่สูงเราอยู่ต่ำมันรบกันไม่สนุกเลยจงลงจากจักรมาเดินดินด้วยกันมันจะได้เห็นฝีมือกันโลเฉียได้ฟังนั้นก็คิดว่าไอ้เตี่ยจะมาเอาชีวิตเส้นทวนซะแล้วมั้งนะโลเฉียก็ลงมาจากจักรแล้วก็เอาทวนนั้นแทงโทเฮงซุนโทเฮงซุนก็หลบรอดไปข้างหลังเอากระบองตีถูกต้นขาของโลเฉียโลเฉียก็กลับหน้ามากะว่าจะเอาทวนเนี่ยแทงโทเฮงซุนแต่ก็หลบไปข้างหลังแล้วก็ตีถูกสะโพกโลเฉียอีกทีหนึ่งโลเฉียก็เอากำไลทิ้งลงไปโทเฮงซุนก็เอาเชือกที่มีฤทธิ์นั้นทิ้งไปมัดโลเฉียแล้วก็ล้มลงแล้วก็ให้ทหารคุมเอาตัวมาที่ค่ายกลับมาก็แจ้งความที่ตัวเองไปรบกับโลเฉียให้กับเต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีคิดแค้นจะใคร่ตัดศีรษะของโลเฉียซะแต่ว่ามันจนใจด้วยหนังสือรับสั่งนั้นบอกว่าให้จับตัวส่งไปเมืองหลวงนะถ้าว่าไปตัดหัวแล้วถือว่าทำเกินคำสั่งเต็งจิวกงก็ให้ทหารนั้นเอาตัวไปคุมเอาไว้หลังค่ายแล้วก็แต่งโต๊ะเชิญโทเฮงซุนเสพสุราเป็นการแสดงความยินดีระหว่างกันและกันทั้งฝ่ายเกียงจูแย่ครั้นแจ้งว่าข้าศึกจับโลเฉียไปได้โอ้โหตอนนี้ทุกข์หนักทีเดียวแล้วก็คิดว่าเห็นจะมีผู้วิเศษมาช่วยเต็งจิวกงอีกแน่แน่ดังนั้นพอเวลารุ่งเช้าทหารมาบอกเกียงจูแย่ว่าโทเฮงซุนที่จับโลเฉียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวได้ยินดังนั้นก็ว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเฮงซุนแก้แค้นการที่จับโลเฉียไปนี่ถือว่าเสียหายหนักทีเดียวเกียงจูแย่ก็บอกว่าท่านจะออกรบครั้งนี้จงระวังตัวนะอย่าประมาทนะอึ้งเทียนหัวรับปากว่าแล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่เกเรนถือกระบองกุมทหารออกไปครั้งนี้คิดว่าสำเร็จไหมครับนะจะรู้คงต้องครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศีลต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกพร้อมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุระหว่างขบวนรถไฟขนส่งสินค้า2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางขอสมก.สาย206บริเวณทางตัดข้ามแยกอโศกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียว15รายสีเหลือง15รายและสีแดง2รายซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ในส่วนของการจัดพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมรถเครนและหัวลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสและเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บริการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟช.กล่าวว่าเบื้องต้นได้เร่งดำเนินการประสานงานเพื่อเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ขสมก.เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมส่วนผู้ใดที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานเขตราชเทวี นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าขสมกมีการทำประกันภัยและพรบคุ้มครองความปลอดภัยบุคคลภายนอกวงเงินคุ้มครองผู้เสียชีวิต 1,500,000 บาทและผู้บาดเจ็บ 80,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งทางขสมกจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือทุกคนโดยเร็วที่สุดด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทั้ง8รายได้จึงขอความร่วมมือญาติหรือครอบครัวผู้ที่อาจใช้บริการรถเมล์สาย206เมกะบางนาบางเขนหากไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขนราชทีวีได้ทางหมายเลขโทรศัพท์063-918-7654น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ฟ้าได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงฟ้ากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามเรื่องเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ทนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในทนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เกษียณราชการก็เลยได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็เป็นปีสุดท้ายที่จะต้องทำงานถ่ายทอดสดอย่างนี้นะครับก็ได้เห็นทุกครั้งก็คือจะเดินไปที่เต็นท์ของเกษตรกรหรือว่าได้เห็นเกษตรกรที่เป็นผู้จะได้เข้าเฝ้ารับพระทานนะครับการเกียรติบัตรแล้วก็โลที่ระลึกสำหรับการทำงานด้านการเกษตรอย่างได้ตรงตามที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรที่เด่นหรือก็ได้รับพระทานรางวัลในเรื่องของปราชญ์เกษตรนี่นะครับก็แต่ละท่านก็จะได้เห็นถึงความปลื้มปิติแล้วก็แววตาของความปราบปลื้มแต่ว่าในแววตาแล้วก็ร่างกายก็จะได้เห็นถึงความริ้วรอยของความที่จะต้องฝ่าลมแดดลมร้อนฝ่าเรื่องของความยากลำบากผิวที่หนังที่ต้องตรากตรำขับสู้แดดสู้ฝนนั้นอันต้องเหิดความกล้านไม่ได้มีบรรดาครีมโลชั่นหรืออะไรที่จะต้องมากันแดดระวัดรักษาให้ร่างกายนั้นมีผิวพรรณที่งดงามอย่างเช่นคนในภาคเมืองก็จะได้เห็นริ้วรอยแบบนี้อยู่เสมอเวลาที่เราได้ไปทำงานในการถ่ายทอดสดแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่หรือว่าคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนเฒ่านาเฒ่าไร่ที่ได้เดินทางมานะครับแล้วก็เข้ามาในร่วมในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นประจำทุกๆปีแล้วก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความยากลำบากของชาวไร่ชาวนาจากการได้พูดคุยสอบถามกันแล้วก็จะมีคำเสมอเสมอว่าโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนอย่ามาเป็นชาวไร่ชาวนาอย่ามาทำนามันยากลำบากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นผู้ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูคนทั้งชาติทั้งแผ่นดินก็คือชาวไร่ชาวนาของเรากระดูกสันหลังนี่แหละครับไม่จบป.4แต่ทำนาเลี้ยงคนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์พบกันจนรุ่งสมัยขอไม่ได้คุณสวิตสมนัทควบคุมเสียงท่ามกลางบรรยากาศของในฤดูกาลที่จะเริ่มต้นการทำนาขึ้นมาแล้วนะครับการเสียงทายของกินเจ็ดสิ่งเลี้ยงตั้งเลี้ยงพระโคแล้วก็เรื่องของคำทำนายของพนุ่งนะฮะที่ได้พนุ่งมา6คืบแล้วก็น้ำจะน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็คำพยากรณ์ที่ได้มีคำพยากรณ์กันออกมาแล้ววันนี้ก็ในเรื่องความรู้สึกก็คือการได้เห็นข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในกลางเมืองหลวงที่มันก็เป็นเรื่องที่ซ้ำๆเดิมๆกันอยู่เสมอๆก็คือความไม่ปลอดภัยแล้วก็คุณภาพแล้วก็ค่าชีวิตคุณค่าของชีวิตของผู้คนที่ต้องนั่งรถเมล์โหนรถเมล์แล้วก็อยู่ท่ามกลางของบรรยากาศของรถติดแล้วก็เสี่ยงภัยในทุกๆวันในการสัญจรไปมาแล้วก็ต้องหาสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นกันอีกแล้วนะครับไม่รู้จะกี่บทเรียนจะถอดกันไม่รู้กี่จะถอดยังไงก็ถอดจนไม่เหลือจะนุ่งกางเกงในกันแล้วนะครับไม่มีนุ่งเกงในจะนุ่งกันละถอดจนเห็นตูดเห็นก้นกันหมดแล้วเนี่ยนะครับมันจะแก้กันได้ยังไงได้ไม่มีทางที่จะแก้ได้เลยถ้าเกิดว่ามันจะมีสภาพกันอยู่แบบนี้นะครับก็สุ่มเสี่ยงชีวิตที่มีคุณค่าที่ต้องจากไปคนที่เขาอยู่เบื้องหลังทั้งหลายคือความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคเมืองอยู่เสมอนะครับแล้วก็การสูญเสียแล้วก็ไม่รู้จะป้องกันจะแก้กันยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้มากันกี่ยุคกี่สมัยกันแล้วนะครับไม่ต้องไปโทษอะไรทั้งนั้นนะครับเราต้องหาทางกันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วมันก็ยังหาทางกันไม่ได้ที่จะทั้งเรื่องของขบวนรถไฟเรื่องของรถเมล์เรื่องของที่กั้นที่มันปิดกั้นไม่ได้เรื่องของรถลาการสัญจรไปมาที่มันแน่นขนาดหาทางรูระบายกันไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะทำยังไงการจราจรที่ติดขัดแล้วก็รถที่ต้องใช้สัญจรขนส่งแล้วก็ผู้คนที่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยวดยานพาหนะแล้วก็จำเป็นที่ต้องโดยสารรถประจำทางแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ที่มันอยู่ในอาทิตย์หน้าที่เป็นช่วงการเปิดเทอมหรือว่าช่วงเช้าจะทำอย่างไรนะครับช่วงเย็นนี่ก็เหมือนกันแหละครับก็หนังหนาแน่นอยู่ที่ผ่านมาแสดงความเสียใจกันอยู่เสมอๆนี่แหละครับเป็นประจำก็จริงวันนี้ไม่อยากจะนั่นเลยครับเพราะว่ามันรู้สึก
เศร้าใจแล้วก็เกิดบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับครับเดินทางกันต่อไปนะครับกับทนดนตรีที่เลือกบทเพลงที่พี่เขียวคาราบาวร้องเอาไว้เสียงของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็ดนตรีนั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีคุณภาพอยู่เสมอๆและยิ่งในฝั่งเรื่องราวที่พี่เขียวคาราบาวได้แยกตัวมาทำห้องอัดห้องบันทึกแล้วก็อยู่เบื้องหลังการทำงานแล้วยังเห็นว่าความเหนื่อยความยากลำบากนั้นมีอยู่กันเยอะแยะมากมายนะครับวันที่29นี้บัตรเต็มไปแล้วนะครับดังนั้นก็คงจะต้องมาลุ้นกันที่หน้างานนะครับสำหรับท่านที่จะ walk in กันมานะฮะเพราะว่าเรามีที่นั่งอยู่จำกัดแค่ 1,000 ที่ซึ่งเต็มแล้วแต่ก็คาดเดาว่าถ้าที่จองแล้วไม่มาเราก็จะให้สิทธิ์กับคนที่เดินทางกันมาที่หลังหรือว่า walk in กันมารอคอยที่หน้างานกันนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่ทำไร่ไถนาพ่อครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์

0: เลื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม28นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองจิตและการจนันท์วสันต์วงศ์สว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านไม่ได้เตือนใจชำนาญในเมืองบุญประกอบโอกรินและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับที่ส่งเพลงเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452นะครับวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสก็คุมเสียงก็ผมสดจากที่บ้านนะครับก็มีช่วงเวลาที่จะต้องทำหน้าที่กันอยู่อีกวัน4เดือนนะครับก็เดี๋ยวเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามาแล้วก็ที่คุณแนะนำกันด้วยนะครับอ๋อตะผุยชุมแพยังไม่ได้ใส่ของอมตะไว้ให้ใช่ไหมครับนะฮะแม่มีคนขอไว้กันหลายครั้งแล้วไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้คุณวสันต์เขาออกแบบแบนเนอร์ของงานเดือนหน้าไว้ให้แล้วนะฮะตอนนี้ก็คือคิดคำคิดข้อความแล้วก็ภาพส่งให้ลูกหน้ากันซึ่งตอนนี้ก็ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเลยนะครับสำหรับแบนเนอร์ต่างๆพอเวลาหลังจากที่อีก4ครั้ง4เดือนที่จะได้ยุติกันก็คงจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำกันตลอด3ปีที่ผ่านมาที่คุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบจากนะครับโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นะฮะตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์อิสระทำงานอยู่ในที่ที่แบบมีความสุขนะครับแต่ว่าก็งานหนักนะฮะเขาใช้สายตาเยอะเป็นห่วงเพื่อนๆอยู่เหมือนกันก็เราก็เลขหลักหกกันแล้วนะครับวันก่อนเพื่อนส่งภาพมาตกใจเขาไปปีนขึ้นไปบนหลังคาไปเปลี่ยนปรับเสาอากาศโทรทัศน์ใช้หนวดกุ้งอยู่กันเนี่ยก็กดว่าไอ้บันไดมันเลื่อนออกลื่นลงมาหัวแตกเย็บนะครับไปกี่เข็มไม่ทราบได้แขนด้วยแล้วก็เห็นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลดีกระดูกกระเดี่ยวไม่เป็นไรหรือหัวฟาดไปดีไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมก็เลยไม่หันกล้าขึ้นต้นไม้ครับเสียวก็เลยจ้างเขายอมเสียเงินดีกว่าวันนี้เขามาแต่งต้นไม้แล้วก็เหมาที่จะตัดกิ่งไม้ให้แล้วก็จะขึ้นเองนะวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีเวรอ่านข่าวก็เลยจะกะจะลุยเองสงสัยต้องเบาๆลงหน่อยแล้วก็คงจะเอาแค่แบบแต่งๆตัดๆข้างล่างกวาดๆไปตามสภาพหรือว่าจะขึ้นไปบนต้นมันคงไม่เอาแล้วนะครับมันสูงแล้วขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นไม้คราวนี้ก็กิ่งก้านสาขาเขาก็แผ่ไปทั่วบริเวณด้านหน้าบ้านอยากให้ล่มๆที่ด้านบ้านหน้าบ้านเพราะว่าจะได้เผื่อแผ่คนที่เขาใช้สัญจรไปมาแล้วก็จะได้ใช้ร่มเงาอย่างน้อยก็หน้าบ้านเราก็ร่มไปทั้งแถบเขาก็เดินไปก่อนจะไปถึงหน้าปากซอยก็ไม่ถึงกับแดดเผานะครับก็จะมีที่เป็นร่มเงาจากต้นไม้ได้นะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่ผมเลือกมานะครับทั้งเพลงพ่อลูกสาวชาวนาก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอีกนะครับสำหรับเพลงทำเทียมแล้วกันนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สามทุ่ม41นาทีนะครับยิ่งดูคลิปที่มีภาพออกมาเยอะนี่ยิ่งหดหู่มากๆเลยแล้วก็การเข้าช่วยเหลือต้องขอบคุณทั้งไรเดอร์ที่วิ่งเข้าไปช่วยกันวางกล่องข้าวแล้วก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจก็วิ่งเข้าไปช่วยผู้คนที่ได้ประสบเหตุโดยเฉพาะที่ไฟไหม้รถไฟไหม้กันนะครับก็ขอภาวนาว่าให้ยอดนั้นอยู่แค่เท่านี้นะครับไม่อยากให้มีผู้ที่สูญเสียมากกว่านี้แล้วเห็นเน็ตเป็นภาพแล้วก็คือทำใจยากจริงๆนะครับถึงเราได้มองเห็นว่าเขาอาจจะไม่รู้จักกันก็จริงแต่ว่าก็เศร้าใจนะครับเพราะว่าเห็นภาพแล้วนะฮะมันเกิดกลางแยกที่มันหนาแน่นไปด้วยผู้คนอย่างนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีงานที่ศูนย์สันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินนะครับซึ่งผมจะไปช่วยเป็นพิธีกรให้ด้วยนะครับก็อาสาสมัครไปนะครับเขาพอดีเขาก็ถามมาเหมือนกันแต่ว่าพอดีตอนแรกคิดว่าจะไม่ว่างแต่ว่าตอนนี้พอเคลียร์งานได้แล้วก็จะไปร่วมงานตอนเช้าที่ศูนย์สันติพรนะครับตรงต้นถนนราชดำเนินตรงก็ประชาสัมพันธ์เก่านะครับตรงทางโค้งที่ลงจากสะพานรับปิ่นเกล้าครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสนามหลวงเนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงหัวมุมตรงนั้นเลยนะครับซึ่งก็เดิมเป็นอาคารของกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงเหตุการณ์พฤษภานั่นเองนะครับก็จะมีพิธีวางพวงมาลาและวางมาลาและพิธีสรุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรมนะครับจะมีการบรรจุอัฐิวีรชนเพิ่มเติมคือคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วครับวีรชนสะพานผ่านฟ้าที่ช่วยประชาชนที่ถูกฉีดน้ำจากรถดับเพลิงจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถูกตีเสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนกล่าวรำลึกและข้อเรียกร้องของญาติวีรชนรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมกล่าวรายงาน34ปีพฤษภาครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือว่ากรุงเทพมหานครวางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนและแถลงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมที่สวนสันติพรอย่างเป็นทางการจากนั้นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางมาลาและกล่าวรำลึกสรุดีวีรชนผู้นำฝ่ายค้านวางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนนะครับผู้แทนพรรคการเมืองและองค์กรประชาธิปไตยร่วมวางมาลาและสรุดีวีรชนในการก็มีดนตรีเพลงบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรมจากสำนักวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครก็มีพิธีสงฆ์ช่วง10นาฬิกา30นาทีนะครับก็เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลถวายแล้วก็ถวายเพลนนะครับตอนช่วง10นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงก่อนเที่ยงพักบ่ายนี่นะสนใจกิจกรรมพิเศษเมทอล์กที่ห้อง LT2 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เสวนา34ปีพฤษภา35เดินหน้าประชาธิปไตยการเมืองไทยไม่ไร้ความหวังบทเรียนพฤษภา35รัฐธรรมนูญ40การเสวนาเพื่อพาประชาธิปไตยของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ปี2535ที่นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ2540ที่เป็นชัยชนะของประชาธิปไตยโดยอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลสิริพันธ์นกสวนสิริพันธ์นกสวนสวัสดีสมภพรัตนวารีหรือติ่งข่าวนะครับปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมดำเนินรายการโดยชนิดนันนะครับชนิดนัน ปุณณนิธิหรือเมแห่งคนดังนั่งเคลียร์นะครับระดมทุนสมทบการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม2535ให้เปิดในวันที่17พฤษภาคมปีหน้านะครับซึ่งจะครบ35ปีนะฮะ535บาทรับเหรียญประชาธิปไตย350บาทรับชุดโปสการ์ดประชาธิปไตยในอนุสาวรีย์จำนวน17ใบ VIP 1735บาทได้2ที่นั่งรับนาฬิกาเวลาประชาธิปไตยพร้อมด้วยเหรียญประชาธิปไตยและโปสการ์ดครบชุดนะครับ1735บาทสำหรับผู้ปั่นจักรยานมาฟังเสวนาหลังการเสวนามีกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางประชาธิปไตยตั้งแต่4โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะครับสอบถามรายละเอียดที่0นะฮะ065 121 1688นะครับ065 121 1688แล้วก็097 991 9964 097 991 9964นะครับออกแบบโดยประณิสาบุญคามเหรอครับโปสเตอร์เป็นเวอร์ชันทองรำลึก34ปีพฤษภา35นะครับก็ไปร่วมงานกันได้ซึ่งผมก็จะไปทำหน้าที่ช่วยเป็นพิธีกรให้กับงานนี้ด้วยนะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิโยรุ่งสมัยแล้วคุณสวิทย์สมอนัตนะครับเพลงที่พูดถึงชีวิตของชาวนาที่ส่งลูกมาเรียนนะครับผู้ชุมแพและมีผู้ที่ขอเพลงคนกินแดดทาง0816346452มาจากสกลนครนะครับฟังกันได้ทุกประเทศนะครับวันนี้มีทั้งที่มหาสารคามราชบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเพลงพินแล้วก็มาสักครู่ที่ขอนแก่นถามถึงลูกน้อยในอู่นี่เพลงอะไรเนี่ยนะครับผมก็คุ้นๆจังเดี๋ยวนะครับขอเพลงตะเกียงมาเดี๋ยวว่าเพลงที่บอกว่ามีลูกน้อยในอู่นั่นแหละสิของคนนั้นเกวียนแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ชายชรานะไม่ใช่เดี๋ยวจะขอไปเช็คก่อนนะครับว่าคืนความจำก่อนสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มความทรงจำเริ่มจะเลอะเลือนลูกน้อยนอนในอู่เนี่ยนะครับเพลงของคนนั้นเกวียนอยู่แล้วนะครับอาจารย์สีเผือกใครรู้ช่วยบอกทีแล้วกันนะครับทาง0816346452ในไลน์มีที่บอกฟังทาง MBT Plus ได้นะครับแอป MBT Plus นะฮะโหลด Play Store หรือ App Store ติดตั้ง MBT Plus นะฮะเปิดแอปตัวก็ฟังกันได้ทั่วประเทศหรือต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับครับกับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงนี้นะครับตะผุยชุมแพนะฮะเวอร์ชันของอมตะยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวขอไปให้คุณบุญประกอบอบกลิ่นได้มาใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็คนกินแดดเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางกระทบสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าซึ่งภาพดังกล่าวอาจสร้างบาดแผลทางใจซ้ำหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวเลขาธิการกกต.ยืนยันไม่มีการยื้อคดีหัวเลือกสว.ความล่าช้าเกิดจากผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยงไม่ให้ข้อมูลคาดจะสรุปสำนวนได้ในเร็ววันนี้
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการดึงสำนวนและถ่วงเวลาพิจารณายืนยันว่ากกต.ทำงานด้วยความรวดเร็วรอบคอบและเป็นธรรมปัจจุบันกำหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนสาเหตุที่กระบวนการต้องใช้เวลานั้นเนื่องจากคดีหัวสว.เป็นสำนวนขนาดใหญ่มีผู้ถูกกล่าวหาและพยานเป็นจำนวนมากอีกทั้งที่ผ่านมายังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรโดยผู้ถูกกล่าวหาและพยานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและชะลอการเข้าให้ปากคำโดยอ้างเป็นสิทธิตามกฎหมายดังนั้นจะใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ซึ่งพฤติกรรมชะลอเวลานี้อาจกลายเป็นโทษต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาเองหากไม่ชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันว่ากกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาก่อนส่งฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคณะอนุกรรมการชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนั้นเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะกระบวนการสอบสวนมีขั้นตอนถึง4ชั้นขอให้รอฟังมติอย่างเป็นทางการเท่านั้นและจะเร่งพิจารณาคดีรวมถึงคดีล้อเลียนอื่นๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์ยกระดับงานท้องถิ่นสู่งานระดับชาติกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยครั้งที่25ณสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศการประกวดขบวนแห่และรับชมการแสดงจากนางรำขบวนแห่บั้งไฟ16ขบวนพร้อมกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ของชาวผู้เตยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานประเพณีงานท้องถิ่นให้รู้จักมากขึ้นเพราะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีของดีทั้งมะขามหวานและต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีจึงอยากผลักดันให้งานประเพณีเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักพร้อมขอให้ประชาชนอดใจรอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งจะช่วยต่อยอดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยการอุดหนุนซึ่งกันและกันขอให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนั

คุณผู้ฟังที่โทรมาบอกว่าชื่อเพลงบทเพลงจากหมู่บ้านของคนดันเกวียนเนี่ยนะครับจากลมสักไม่ฟื้นจำความจำได้ก็เป็นเพลงของคุณติ่งนะครับอาจารย์มนุษย์พันมนุษย์รัตนพันธกุลที่เขียนเพลงนี้เนี่ยนะครับก็จำได้แล้วนะฮะพอดีเมื่อสักครู่ที่ขอนแก่นที่โทรมาทาง0816346452ถามว่าเพลงที่ลูกน้อยร้องในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรของคนดันเกวียนเป็นผู้พิการทางสายตาก็มีผู้ที่ฝืนความจำให้ได้แล้วนะครับก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างที่บอกชื่อเพลงแล้วก็นึกตั้งนานก็จะจำได้นะครับเพลงเขาเยอะทีเดียวนะเพลงของผู้ชีวิตเนี่ยนะครับเรากลับมาในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจหลักการจันทร์วัชรวงศ์สว่างมณิพันธ์เทียมแสนสมเกียรติแท้มณีบุญประกอบโอคินเตือนใจชนะในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับยิ่งเห็นยิ่งภาพยิ่งผ่าเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ติดในรถต่างๆเขาทยอยออกมากันเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับยิ่งหดหู่หัวใจจริงๆแบบการได้เห็นภาพของผู้ที่นะครับได้ประสบเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟที่ชนรถเมล์แล้วก็รถข้างเคียงอีกหลายต่อหลายคันแล้วมีไฟลุกไหม้แล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งคนที่จอดติดไฟแดงอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่นะครับเห็นแล้วมันอเนกอนาถจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่อยากจะให้มีแบบนี้จริงๆนะครับเหมือนภาคเมืองเนี่ยรถไฟเรื่องรถอะไรต่างๆที่เข้าไปรถบรรทุกรถอะไรเนี่ยนะครับขนาดใหญ่ซึ่งมันมีน้ำหนักมากๆแล้วก็เข้ามาในผ่ากลางเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมันก็สวนทางกันนะฮะกับเรื่องของยิ่งเท่ากับในชุมชนที่เป็นแบบมีโรงเรียนมีอะไรเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยครับต้องคอยระวังมากๆแต่มันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นก็ร้ายแรงรุนแรงมากๆเนี่ยนะครับเพลงต่างๆนะฮะมีคนผู้ฟังตื่นใจก็บอกว่าเพลงจากหมู่บ้านวงคนดันเกวียนนะครับขอบคุณมากคุณโบกี้ก็แจ้งกันเรื่องกันที่จะฟังทางแอปอยู่นะครับขอบคุณกันนะครับชลบุรี 99.75 นะครับฟังอยู่คุณโบกี้ดินแดงคุณตู่ฟังหนึ่งปทุมธานีนะครับชัดเจนสัญญาณชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากครับทางคุณเมฆก็ส่งลิงก์ของการฟังรายการเข้ามาแล้วก็ส่งต่อกันไปให้ผู้ฟังท่านอื่นๆที่จะได้สามารถติดตามฟังกันได้คนปลูกป่าอันนี้ขอคารวะยังคุณโยผู้รังสรรค์สิ่งดีงามเสียได้ท่านใกล้พักผ่อนตามวิถีราชการแต่เชื่อเถอะสิ่งดีสิ่งงามที่ทุ่มเทนั้นข้างหน้านั้นแลไปข้างหน้านั่นแหละมีเส้นทางทอดไปผู้สร้างคือใครคำตอบนั้นขอคารวะอีกครั้งกับเส้นทางของถนนดนตรีคนปลูกป่าครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามทำหน้าที่สร้างสรรค์แม้จะเหนื่อยยากเหนื่อยหรือว่าต้องทุ่มเทแต่ว่าสิ่งที่มันได้ผลออกมานั่นก็คือเรื่องของเราได้มีเวทีของคนเพื่อชีวิตมีเวทีให้คนที่ไม่ต้องไปเสียสุ้งสตังในการเข้าชมมาชมฟรีเป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้นะครับไม่ได้มีการใช้งานกระทั่งได้ใช้งานมาถึง2ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็เข้าที่เข้าทางทำให้หน่วยงานอื่นๆได้มาใช้งานกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่างเช่นบันทึกการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงเวลานี้ที่ทางหน่วยงานทางราชการก็ได้มาใช้สถานที่ที่เราได้มาบุกเบิกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ทำให้นะครับสถานที่เราได้ใช้งานแล้วก็มีนะครับทั้งการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทั้งบริเวณด้านล่างนะฮะเป็นการทดลองทดสอบนะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วยังไม่ได้ทดลองทดสอบแล้วก็ระบบต่างๆจะได้ทราบว่าอะไรที่มันมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือว่าข้อจำกัดอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่อยู่กับมิตรภาพของถนนดนตรีที่ได้มาช่วยงานนะครับไม่ว่าจะทั้งหน่วยงานภายในนะฮะน้องๆทีมทั้งด้านเทคนิคของวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็หอประชุมห
้องออดิโทเรียมนะฮะที่ได้นะครับได้มาทุ่มเททำให้กับชนดนตรีแล้วก็รวมไปถึงบุคคลทั้งนอกทุกท่านนะครับทั้งนานาคนเดือนตุลาก็คนที่สนิทที่เชื่อเป็นกาลามิตรยาลามิตรหรือว่าเพื่อนจากวัดนวลนฤทธิ์อย่างเช่นคุณมาสันมงสว่างที่ช่วยออกแบบกันมานะครับแล้วก็ทีมทางด้านของช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทางทีมของศิลปะวัฒนธรรมที่เขาได้มาข่าวศิลปะวัฒนธรรมได้มาช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะแม้กระทั่งรายการของทาง FM 92.5 MHz ทุกๆรายการที่ผมทำงานอยู่ที่นี่ก็ช่วยกันเป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วก็รวมไปถึงสื่อของพี่น้องที่อยู่ทางภายนอกด้วยนะครับนี่ก็ครับก็คือน้ำจิตน้ำใจที่พอเห็นเราตั้งใจทำงานทุ่มเทให้แล้วก็เขาก็เข้าใจแล้วก็ทำให้งานนั้นออกมาสู่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับฟังงานด้านดนตรีดีๆในทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รับชมได้ทั้งทาง Facebook ของถนนดนตรีแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศด้วยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งนะครับทั้งหมดอีก4ครั้งเท่านั้นนะฮะก็รวมครั้งนี้ด้วยก็คือพี่เขียวคาราบาวและนาซีเผือกคนดันเวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเพื่อนชีวิตนะครับทั้ง2ท่านนี้เป็นศิลปินที่เป็นเพื่อนกันมาและคาราบาวคนดันเวียนก็ได้เขียนคู่กันมาตลอดที่ช่วงคาราบาวได้เริ่มต้นเดินทางใหม่ๆแล้วก็มีสหายกันก็คือทั้งนาซีเผือกแล้วก็มิตรสหายของทั้งกลุ่มเพื่อนโคราชเช่นมานพรัตนพันธกุลรู้ถึงโคราชแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่พี่แดงโยงนะครับอาจารย์สีสันควงตะคองหลงอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายต่อหลายคนที่ได้ลารับจากไปแล้วก็รวมไปถึงที่เฒ่าชราทั้งหลายนะครับอายุมากๆกันก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันอยู่ตลอดมานะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เคยได้พบปะเจอกันก็เลยทำให้เป็นสายทานของบทเพลงเพื่อชีวิตที่ได้เดินทางกันมาถึง30กว่าปีแล้วของถนนดนตรีที่มีกลุ่มญาติมิตรและก็กัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังได้อันนี้ไม่ใช่คุณฟังขอเป็นผมเลือกเองแล้วกันนะฮะผมเลือกเพลงนี้ให้นะครับสำหรับเรื่องราวของคนที่เป็นกระดูกสันหลังเป็นนะครับผู้ที่มีบุญคุณให้กับเราชาวนาทั้งหลายนี่นะครับแดดสุดท้ายมาริโอน่าครับ

0: พลงนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย่ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช
2: ่เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแล้วตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ดูเพื่อนเรื่องเดี๋ยวนะวันนี้เขาเพิ่งไปทานอาหารมีคดีซื้อเขาเรียกอะไรแม่เป้งเหรอซอย77นี่ตรงเพชรเกษม77ที่ผมเดินตลาดมาตลอดอาทิตย์เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีของหลากหลายมากแล้วพอดีลงไปทานน้ำพริกกับปลาทูแล้วก็พอดีซื้อแม่เป้งมาไม่เคยทานหรอกครับก็ได้ยินรู้ทานขายมะแดงนี่เคยทานแต่ว่าอะไรเขาเรียกแม่ปงแม่เป้งอะไรแล้วก็ไม่ได้เคยทานนะครับพอดีลูกชายก็บอกอร่อยก็เลยลงไปดูว่าหน่อยนะครับแล้วก็เปิดดูที่คุณฟังคังขอเพลงแล้วก็ทางไลน์ที่ส่งกันมาแล้วก็ที่เรื่องที่ขบวนรถไฟเนี่ยชนเนี่ยก็มันสลดหดหู่แล้วก็เห็นภาพจากหลายๆมุมขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพราะกล้องวงจรปิดก็ค่อยๆทยอยออกมาแล้วก็เศร้าใจอ่ะเห็นคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์ที่ตัวสารรถเมย์ยังได้ขยับมือขยับไม้ของพูดคุยกันอยู่ในรถนี่นะครับแล้วก็มาเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันป้าฟองสนานของผมนะฮะก็อย่างแม่หมอนี่ก็ได้บอกว่ายังมีน่าจะยังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหญ่ๆอีกก็โหอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็ขอให้มันป้องกันหรือว่าหาทางที่จะคือที่ผ่านมานี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับในเรื่องอุบัติเหตุที่มักจะบอกว่าปิดป้องกันแล้วหาทางแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ที่มันคือเราก็ผ่านตรงนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะเคยไปทางแถวอโศกสุขุมวิทแถวเส้นรถไฟมักกะสันเนี่ยนะครับก็เคยผ่านไปแถวเพชรบุรีแถวจะไปทางศูนย์เศรษฐกิจหรือว่าไปทางพระราม4หรือไปทางแถวแยกอโศกเนี่ยจะไปออกทางแยกแถวที่รถลาติดออกมาเนี่ยนะครับมักกะสันอะไรเนี่ยก็เคยใช้เส้นทางนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับหรือไปทางที่จะไปออกท่องสามอะไรนี้ได้นะครับเราเห็นแล้วก็น่าเศร้าใจนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูแลกันเยียวยาเรื่องผู้ที่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของข้าวของสิ่งของทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วก็ทางท่านนายกก็ลงไปแล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายแต่ยังไงเนี่ยเรื่องรถที่มันขนาดใหญ่แล้วเข้ามาในกลางเมืองแล้วมีแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วรถไฟฟ้าบางรถต่อไปข้างหน้าที่ต้องใช้ความเร็วสูงเนี่ยจะมีรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาอีกเราจะทำยังไงกันถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างใหญ่ๆขนาดนี้ขึ้นมาอีกนี่นะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดทั้งลุงฟางก็ให้ไว้กับเรื่องของเกษตรกรเนี่ยนะครับแล้วเกิดสักครู่นี้ที่ขอเสียงเพลงแห่งชีวิตจากพี่เบกแก้วไหลทองมานะครับแล้วก็ตะเกียงฟังมาจากขอนแก่นนะครับที่เมื่อสักครู่ที่ถามถึงชื่อเพลงว่าที่มีลูกน้อยในอู่นอนในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรก็คือบทเพลงจากหมู่บ้านของได้ฟังกันไปแล้วมีขอเพลงพินจากสุราษฎร์ธานีนี่ก็บอกชื่อเพลงไม่ได้บอกชื่อเพลงบอกเนื้อเพลงมาเหมือนกันนะฮะพ่อเป็นกรรมกรมหาสารคามนะครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เพลงตะเกียงนะครับที่ให้แล้วแล้วก็ยังมีแสงตะเกียงของนวองด้วยอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนทางใน Google Form ที่ส่งมาให้แล้วทางแอดมินนะฮะก็ส่งมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะแป๊บนึงขึ้นไปอ่อนได้แล้วครับก็ดอกไม้พฤษภานะฮะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะคุณพัด438ฟัง 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอมา2เพลงใครฆ่าประชาชนอ๋ออัลบั้มพฤษภา35นะฮะสถานีน้ำตานะครับคุณหนึ่งปทุมธานีขอเพลงกลึบพงเทพคุณเจ้าคุณแล้วก็เพลงไกลของพี่อองสุรศรีที่คุณจรัสขอเพลงแม้เราจะไม่พบกันนะหงาดอกไม้พฤษภาโฮปจากบ้านมะขามยักษ์คอนบุรีนะครับแล้วก็คุณ
ตู่ขอไอดินขินฟางอ้นธวัชชัยสาวรำวงโบกี้นัทชัย BK ฟังจากสวทชลบุรี FM 99.75 ขอบคุณมากนะครับบอกให้เปิดหลังข่าวต้นชั่วโมง4ทุ่มซะด้วยกำหนดไว้เลยไม่ได้เปิดเพลงเร็วแล้วมั้งครับสักครู่ที่ผ่านไปแล้วเคเรือแนวหน้าปฏิวัติฟังออนไลน์จากบางเขนอยากให้อะไรเนี่ยอยากให้ผลล็อกอะไรไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงอะไรครับเพลงที่ผมเลือกมาอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชาวนาชาวไร่แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางน้ำเส้นทางที่เป็นสถานที่ที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้นะครับลำตะคองครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสนะครับแสนตะเกียงที่ประใหม่คลอง8ขอมานะครับก็ยังอีกหลายเพลงนะฮะที่ค้างๆทาง0816346452ก็ปิดท้ายกันด้วยพ่อเป็นกรรมกรจากมหาสารคามและดอกไม้พฤษภานะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตการดำเนินการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการให้การช่วยเหลือครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้พร้อมทั้งได้เร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นขอให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมอีกให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รักษาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งส่งคืนร่างให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางกำชับให้บริษัทประกันเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มจำนวน
10: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีพร้อมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยยืนยันว่าบริษัททิพยประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในเหตุการณ์นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยบริษัททิพยประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยคปภ.และบริษัทประกันภัยทราบข้อมูลของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วและพร้อมเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนั้นทันทีที่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจะรีบติดต่อทายาทให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงสิทธิ์เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยทันทีซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายในการจ่ายเงินผิดคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเอเปกสตรีและเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันบทบาทสตรีพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นผลักดันบทบาทของสตรีในการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะการพัฒนาสีเขียวการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขตเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้สตรีเผชิญกับภาระต่างๆจึงเสนอให้มีการผลักดันการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านดิจิทัลเศรษฐกิจการดูแลความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตรีเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เป็นเกลียวสัมพันธ์เสมอแม้เราจะไม่พบกันก็อีก4เดือนที่ถนนดนตรีไลฟ์จะได้ยุติลงก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าต้องบอกเลยว่าสร้างตำนานไว้จริงๆนะครับเพราะว่าทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนักสืบเพื่อคนดันเกวียนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันนานมากนะครับ12ปีแล้วมั้งครับที่เคยได้เดินทางด้วยกันแล้วก็ช่วงหลังก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำงานด้วยกันเลยก็จะมีเจอบ้างอย่างเช่นที่เขาใหญ่แล้วก็เสร็จงานคอนเสิร์ตก็ต่างคนต่างเดินทางกลับเวลาทักทายพูดคุยก็ไม่ค่อยมีซึ่งในวันที่29พฤษภาคมถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็เราจะได้พบได้เจอกันทั้ง2ท่านนะฮะส่วนเดือนมิถุนายนนะครับ26มิถุนายนก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ไข่ของอาจารย์ใหญ่มาเลยของอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพื่อชีวิตนะครับเป็นถึงอาจารย์ไข่อาจารย์ใหญ่ก็คือนังหงานี่นะครับแล้วก็จะมีคารวานน้อยนะฮะแล้วก็ดวงดาวเดียวได้ซึ่งก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งนะครับที่คิดว่าการจองที่นั่งคงจะเต็มเร็วเช่นเดียวกันนะฮะจุดพักของนักเดินทางที่ตอนนี้แบนเนอร์ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้กับทางทีมงานนะตอนนี้ก็ขอเวลาให้นะฮะที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบและให้ทางนังหงากับนะฮะกับทางวงได้ชมกันก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะโอเคไหมถ้าโอเคก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นแบนเนอร์ที่ทำติดต่อกันมาในเดือนต่อไป78ปีนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยซึ่งก็ถ้าเปิดลงทะเบียนก็คงจะรวดเร็วเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเดือนมิถุนายนแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับแบนเนอร์แทบจะต้องบอกว่าออกอย่างรวดเร็วหลังจากนะฮะเสร็จงานแล้วตอนนี้ชื่อของคอนเสิร์ตในครั้งเดือนกรกฎาคมนั้นออกมาแล้วนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คงจะจองเต็มเร็วอีกเช่นเดิมแล้วก็น่าจะมีผู้เข้ามารอคิวกันทั้งหน้าอีกเป็นพันๆเหมือนกันนะฮะกับคาราบาวอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายนี่นะครับนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะในช่วงของถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่หนึ่งที่สองของเดือนกับเทปบันทึกรายการถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ในวันที่แสดงนั้นก็สามารถจะรับชมได้ทาง Facebook ถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดือนสุดท้ายนะครับก็จะปิดท้ายด้วยมิตรภาพของเสียงเพลงของวงดนตรีใต้ดินที่เคยมาเยี่ยมเยือนถนนดนตรีตั้งแต่สมาชิกครบดั้งเดิมของ4คนนะบุพภาแห่งเสียงเพลงจะมาปิดท้ายในเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็คิดคำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งให้คุณจ็อกวสันต์ได้ออกแบบกันต่อไปนะครับ4ครั้ง ที่กำลังจะหมดนะครับหมดเวลาลงสำหรับถนนดนตรีก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มอบให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทิ้งท้ายปิดตำนานของถนนดนตรีไลฟ์ไปในปีที่3นะครับมาริโฮน่าในช่วงวันที่6สิงหาคมเพลงที่ผู้พิการทางสายตาจากสุราษฎร์ธานีขอไว้ถนนแปลกแยกครับ

0: ตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ก็ใน Facebook ก็คงไม่ต้องไปจองแล้วนะครับเต็มมาตั้งแต่ช่วงที่เปิดให้จองเมื่อสัปดาห์ช่วงแรกเลยนะครับก็2วันก็เต็มแล้วแต่ก็มาลุ้นถ้าท่านที่เคยมาบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันจะมีที่จองแล้วไม่ได้เดินทางมานะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับการดูลำดับต่างๆกันไว้นะฮะอันนี้ก็จะระบุไปที่นั่งแล้วนะครับเหมือนที่เคยทำมาก็จะได้ไม่วุ่นวายกันอีกนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนั้นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะว่าถ้าไม่วิ่งเข้าไปถ้ารถก็มีสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟแล้วก็ต้องหยุดต้องจอดจริงๆอ่ะนะครับใช่ไปซอกแซกของแซกเข้าไปเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้คือรถเมย์นี่ก็เขาก็คงจะเห็นใจผู้โดยสารหรือว่ารถที่มันติดกันมานานนะเดี๋ยวก็ทำจนขึ้นชินแต่ทางรถไฟเองก็เหมือนกันนะครับว่าจะไงก็รถน้ำหนักบรรทุกขนาดนี้มันต้องช้าแบบเหมือนนั่นเลยไหมคือตอนที่ไปแม่กลองนี่เวลาเขาวิ่งเข้าสถานีที่ล่มหุบเนี่ยก็จะค่อยช้าเข้าไปพอดีเป๊ะนะครับตั้งจังหวะที่รถไฟเข้าไปเทียบชานชาลาที่สถานีที่แม่กลองเนี่ยนะครับครับก็จะไงต้องทางที่จะต้องทั้งจะป้องกันอื่นๆดีกันนะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องรถไฟหรือว่ารถเมล์หรือว่ารถหรือว่าเรือนะครับช่องทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่จะมองแล้วมันจะเป็นที่ที่อันตรายนะครับทุกที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่อันตรายทั้งนั้นที่ปลอดภัยให้กับประชาช

ะมีเพียงน้อยนิดหรือแทบจะเป็นศูนย์นี่ก็เลยเราก็ว่าได้ส่วนในบ้านเมืองของเราครับก็รู้จะพูดยังไงนะฮะเห็นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็สงสารคนที่เขาต้องสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนี่นะครับ5:29 นะครับเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นี่นะครับทางไลน์ก็บอกว่าเพลงเพราะขอบคุณมากครับคุณอ้อยเอเจแล้วก็ทางคือก็ฟอร์มที่แอดมินช้าน้อยนะครับแบบฟอร์มที่ให้ไว้มีเพลงที่ขอมาเพิ่มเติมนะครับพระคาวกีตาสอนอรชุนคุณเป็ด ND91 แล้วก็จอมขวัญจากคุณปล่อยที่อยู่จังหวัดสงขลาผมมอบจอมขวัญให้กันแล้วกันครับ

เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พิ่มเติมนะครับทาง0816346452อีกเพลงหนึ่งคนของแผ่นดินนะครับไฟดับมาเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านทั้งซอยเลยนะครับมืดตื้อทั้งซอยเลยนะครับไม่รู้มีอะไรไปชนเสาไฟฟ้าหรือเปล่าแบบถ้าเกิดอะไรอะที่ต่อหม้อหรือชนเสาไฟแล้วหม้อแปลงระเบิดอย่างเงี้ยนะก็จะไฟดับแต่ไม่รู้ใช่เปล่านะฮะแต่ว่าไฟดับทั้งซอยก็เลยกว่าจะบูทเครื่องขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็เลยเปิดเพลงต่อเนื่องกันไปเพลงทางจันทบุรีที่ขอมานะครับบาปบริสุทธิ์เธอจัดให้แล้วนะครับส่วนในแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาก็ยังมีค้างๆอยู่อีกเหลือไม่มากนะครับ 2-3 เพลงแต่เพลงที่เคยได้ฟังบ่อยๆแล้วก็จะไม่ได้เปิดให้อย่างเช่นเพลงไกลนะครับก็เปิดแล้วเพลงคลิปของน้ำหมูก็ไม่ได้เปิดให้นะครับสำหรับคุณเจ้าคุณแต่ว่าเป็นเพลงจังหวัดเร็วๆแล้วนะครับสถานีน้ำตาพิทักษ์เสริมราชที่คุณเด่งขอมาก็จัดให้แล้วนะครับไอ้ดินกลิ่นฟางคุณตู่นะฮะส่วนพระคอร์ดคีตาร์กสอนอรชุนนี่คุณเป็ด ND91 ก็เดี๋ยวคงพระคอร์ดคีตาร์กับสอนอรชุนนะอยากเปิดนะแต่ว่ามันเพลงจังหวะมันช้าๆแล้วนะครับแนวหน้าปฏิวัติครับที่ขอเพลงนี้มาเคเรือครับ

ขี่เรือแล้วก็ไม่ว่าจะเรือหรือรถถ้ามีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นความเศร้าใจที่เหลืออื่นใดคือสภาพศพของ8คนที่เสียชีวิตนั้นบอกว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ยังไม่ได้จำร่างกายท่านไม่ได้เลยนะครับและไม่มีบัตรไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเหลือยืนยันผู้ว่าชัดชาติออกแถลงกลางดึกนะครับว่าประกาศถ้าใครที่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวยังไม่กลับบ้านไปให้โทรเข้าเบอร์063918-7654 063918-7654เพื่อช่วยกันได้แจ้งพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับนี่เป็นเรื่องที่รถเมล์สาย206นะครับซึ่งเป็นสายของคนทำงานกะดึกใช้ประจำผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางคนเดียวไม่มีใครรู้ว่าขึ้นรถคันไหนเวลาไหนนี่ที่เหตุผลที่ผ่านไปแล้วยังไม่มีญาติมาแจ้งความเพราะอาจยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคนที่รักหายไปนะครับก็คงจะต้องล้ำลากันนะครับเพลงสุดท้ายก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีเพลงพินนะครับแล้วถนนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ผมจะต้องไปทำหน้าที่ตอนเช้ามืดเลยนะครับกับงาน34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับถ้าพรุ่งนี้ไปได้ก็ไปพบกันที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินนะครับที่วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับผมพิโยธุสมัยและคุณสุวิทย์สมนัตกำลังกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ถนนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตัดติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียง

การเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการปฐกถาธรรมต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีใต้ฟ้าอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารวรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะแน่นอนว่าเมื่อเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นท่านได้เมตตาที่จะจัดให้เป็นวันที่จะตอบคำถามข้อข้องใจไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมะหรือว่ามีข้อข้องใจมีปัญหาอะไรในชีวิตของแต่ละท่านก็คือของท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนมาถามกันได้เลยในรายการนะคะวันนี้ก็จะเป็นการตอบปัญหาที่พระอาจารย์ตั้งชื่อตอนในวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านคือถามอะไรมาก็จะตามใจตอบให้ฟังทั้งนั้นจะชี้แจงให้ฟังทั้งนั้นนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆมาในตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องการปฏิบัติเรื่องพระสูตรนั้นนี้โน้นและถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยสิ่งใดที่ต้องการจะแบ่งปันหรือว่าต้องการจะสอบถามก็สามารถเขียนมาได้แต่โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าจะทางโซเชียลมีเดียเป็น Facebook Fanpage กับ YouTube Channel ที่เมื่อส่งเข้ามาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจก็จะมีคุณเดินใจมาทำหน้าที่ท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เรียบร้อย
0: เจ้าค่ะก็มาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ดี
0: เป็นคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านท่านบอกว่าท่านเคยได้ยินมาจากพระที่ได้กล่าวไว้อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าอริยบุคคลในแต่ละขั้นเนี่ยจะต้องทำถึงที่สุดแห่งทุกข์ในสมัยที่คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆยังอยู่นะเจ้าค่ะจะไม่มีการก้าวข้ามสมัยกันเลยอย่างพระพุทธเจ้าองค์ไหนคนที่เป็นอริยบุคคลของสมัยนั้นๆก็จะต้องทำถึงที่สุดจนจบไปก่อนเพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าแต่ละสมัยเนี่ยมันน่าจะแบบเหมือนคำสอนก่อนที่คำสอนใหม่ๆจะเกิดขึ้นเนี่ยคำสอนมันคำสอนเก่าก็ต้องเลือนหายไปก่อนเรียกว่าพระพุทธเจ้าแบบแต่ละองค์นี่ก็ไม่เกี่ยวข้องกันแบบนั้นประมาณนั้นนะเจ้าคะอันนี้ก็ท่านเขียนถามมาโยมก็ขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยเล่าสักษาหรือว่าชี้แนะเลยว่าตามคำที่มีพระรูปหนึ่งกล่าวแบบนี้สอนทางท่านผู้ถามเนี่ยมันที่ข้อเท็จจริงคืออะไรแน่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: ถ้าเราได้ยินใครสักคนใดคนหนึ่งเขาว่าอย่างไรมาแล้วคือเราก็ต้องกำหนดบทเรียนชนะให้มันรัดกุมก่อนนะว่าเขาคนนั้นคือใครแล้วเขาพูดเมื่ อไรแล้วเนื้อหาเป็นยังไงแล้วเราก็มาเทียบเคียงกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนอันทีนี้ในที่นี้ที่เขาพูดมาเราต้องกำหนดดูนะโอเคข้อได้จริงเป็นยังไงตรงนี้มันจะเป็น2ประเด็นคุณเดินใจในเรื่องนี
0: ้
1: ในคำถามของท่านผู้ถามเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจคำถามของเขาอยู่คือเขาปรารภภิกษุ5รูปกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นคือองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราองค์นี้คือโคดมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สาวก5รูปกลุ่มนี้ บวชมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นพระเนนมีอาการอันแปลกคำว่าอันแปลกนี่ก็คือไม่ใช่วิสัยของสมณะเช่นสามเณรทำอะไรที่มันไม่ถูกเสพเมถุนพระสงฆ์ก็ทำอะไรที่มันไม่ถูกเช่นอวดอุตริมนุสธรรมอย่างเงี้ยผิดศีลอย่างเงี้ยนะอุ้ยแย่แล้วนี่ขนาดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้ไม่นานนี่เนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงกันดีก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนไปบนหน้าผาแล้วโดยทำบันไดปีนขึ้นไปนี่คือ5คนนะ
0: เรา
1: ก็ที่บันไดลงมาเราตั้งปณิธานกันว่าเอาละถ้าบอกว่าเราไม่บรรลุธรรมนี่เราจะยอมตายจะไม่ลงไปคือจะตายอยู่บนนี้แหละแต่เพราะว่าสลดสังเวชมากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทำไมพระเนนเป็นอย่างนี้โอเคทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าบรรลุแค่องค์เดียวคุณใจหรือบรรลุอรหันต์แค่องค์เดียวอีกองค์หนึ่งบรรลุเป็นอนาคามีอีก3องค์ไม่บรรลุอะไรเลยไม่บรรลุอะไรเลยก็ตายไปใช่ไหม
0: ตายบนหน้าผา
1: ใช่ใช่องค์ที่เป็นอรหันต์ก็หอบลงมาไม่มีปัญหาองค์ที่เป็นอนาคามีก็ห่อไปแต่อีก3องค์ตายอยู่บนนั้นตายเสร็จแล้วก็คือไม่บรรลุทำอะไรแต่ตรงนี้จึงเป็นที่คำถามที่มาของคำถามว่าแล้วทำไมองค์ที่เป็นอนาคามีเนี่ยถึงมาโผล่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมได้มันน่าจะจบตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โอเคอะไรก่อนนะอะไรที่จะไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าและอะไรที่จะข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าคุณจะลองดูเนื้อหานิทานชาดกพระอาจารย์เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังในช่วงนิทานบรรณาทุกสัปดาห์เลยนะ
0: เจ้าค่ะทุกคนสุข
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: พระมหาโมกขลานะเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้นั่นก็จะมีและแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็ยังเคยเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะ
0: ใช่เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ตอนนี้คือเคสเขาอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ไม่รู้ทำอะไรเลยนี่ไม่รู้ทำอะไรคำว่าไม่บรรลุธรรมเนี่ยคือหมายความว่าไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งก็คือก็สร้างบารมีไปไงแล้วก็อย่างเช่นพระสารีบุตรก็สร้างบารมีมากับพระพุทธเจ้าโคดมแล้วไปเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก็จริงแต่ว่าก็มันเป็นบารมีไม่ได้ว่าจะบรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งเพราะว่าสร้างบารมีที่จะมาเป็นอัครสาวกอย่างนี้เป็นต้นมันมีพระสูตรหนึ่งคุณใจที่พระพุทธเจ้านี่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านเนี่ยมาไตร่ตรองดูว่าเอ้ยเราไปเกิดที่ไหนมาแล้วบ้างนี่หาดูไปหมดเลยนะไม่มีที่ไหนที่ไม่เคยไปเกิดเลยไม่มีเลยเว้นอยู่ที่เดียวคือพรหมโลกชั้นสุทธาวาสไม่เคยไปเกิดเลยต้องทำไมเป็นกันนะเอาก็เพราะว่าถ้าคนที่ไปเกิดที่นั่นน่ะคือคุณต้องเป็นอนาคามีอย่างน้อยไง อนาคามีถึงจะเมื่อตายจากชาตินี้แล้วก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสเท่านั้นแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นแหละไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุขัยซึ่งท่านก็เลยงั้นไปเลยนะเหาะขึ้นไปพรหมโลกชั้นสุทธาวาสก็เจออริยสาวกที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆอยู่ที่นั่นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีอยู่ข้ามกันได้คุณใหญ่สามวงเนี่ยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเหมือนกันแต่ที่ไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ากันเนี่ยคือคำสอนเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องหมดไปก่อนซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหมดมาจากเรื่องของปัญญาก่อนอภิธรรมหรือว่าปัญญาจะหมดไปก่อนจากนั้นก็จะมาเป็นพระวินัยก็จะหมดมาต่อมามันเป็นอันดับ2ใน3ส่วนน่ะคือพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมพระอภิธรรมหมดก่อนตัดมาก็เป็นสุตตันตปิฎกแล้วก็วินัยปิฎกในหมดสุดท้ายถ้าว่าตามศีลสมาธิปัญญากับปัญญาหมดก่อนสมาธิหมดตามมาแล้วก็ศีลนี่หมดสุดท้ายและนี่คือว่าตามคำสอนหรือถ้าว่าตามพระธาตุก็ได้นะว่าสุดท้ายที่จะหมดเลยพอสมมติศีลหมดแล้วไม่มีคนจะนับถือศีลโดยทั่วไปสุดท้ายหายไปอันตรธานไปก็คือจะเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่จะอันตรธานหายไปแล้วก็จะเข้าสู่ยุคที่เป็น ไม่มีพระพุทธเจ้าสุญญากาศก็เรียก
0: แ
1: ล้วก็จะมีเวลาที่ให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อมาอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมันต้องหมดอย่างนี
0: ้
1: นี่คือโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์แต่เทวโลกเนี่ยอย่างสวรรค์ชั้นสุทาวาสเนี่ยมันอายุยืนนานมากคุณใจแล้วแม้แต่สามบดีพรหมเนี่ยก็เป็นอนาคามีมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะสามบดีพรหมที่มานิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมตอนที่ท่านอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากตรัสรู้ใหม
0: ่ๆ
1: ก็เป็นอนาคามีจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเห็นความที่ว่าโลกมีพระพุทธเจ้าแล้วดียังไงไม่มีแล้วไม่ดียังไงก็เลยมาอาราธนาเพราะฉะนั้นคำสอนต่างหากที่หมดไปโดยดูสุดท้ายสุดคือส่วนของพระบรมสารีริกธาตุที่จะหายไปซึ่งถ้าคำสอนหายไปก็หมายความว่าสาวกนี่ก็ต้องหมดไปแน่นอนนี่เราพูดถึงบนโลกมนุษย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มาอุบัติขึ้นในพรหมโลกโอเคป่ะคือท่านไม่ได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาวาสไงแต่จะมาเกิดที่มนุษยโลกเท่านั้นเพราะนั้นที่ต้องหมดไปหายไปคือจากมนุษยโลกแล้วไม่ใช่จากพรหมโลกเข้าใจไหมเพราะนั้นตรงนี้คือที่เหมือนกันนะที่เข้าใจคลาดเคลื่อนนะของท่านผู้ถามเนี่ย
0: เจ้าค
1: ่ะก็คือประเด็นคือเฉพาะมนุษยโลกแล้วก็เป็นเรื่องคำสอนถ้าคำสอนหายไปแน่นอนอริยสาวกนี้ไม่มีอยู่แล้วก็เป็นบุรุษชนธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเป็นเทวโลกก็คือคนละก็เรียกคนละภพคนละแบบกันนะคนละเวลาเป็นคนละที่ที่จะมาอุบัติก็จะเป็นคนละอย่างกัน
0: เจ้าค่ะทีนี้โยมมีคำถามนิดนึงโยมจำได้ว่าเคยถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะคือกลับนมัสการเรียนถามมาว่าอย่างพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเจ้าค่ะเราก็ทราบแล้วว่าแต่ละองค์ที่จะเสด็จมาหรือบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะต่างกันห่างกันมากเลยแต่โยมเคยถามกลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าสำหรับสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมพระอาจารย์เคยตอบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ใช่ใช่ประเด็นคือเป็นประเด็นที่สองประเด็นแรกคือเรื่องของคำสอนที่จะหายไปแล้วก็โฟกัสจุดเฉพาะมนุษยโลกเนาะประเด็นที่สองคือคำสอนเนี่ยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหรือพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ต้องเหมือนกันทำให้คนที่อยู่บนพรหมโลกหมายถึงว่าพรหมสวรรค์ชั้นสุทาวาส
0: เ
1: ขาก็ยังมีชีวิตอยู่ข้ามพระพุทธเจ้าอยู่นะแต่เขาจะลงมาสอนนี่เขาจะทำไม่ได้เขาจะลงมาสอนนี่เขาจะทำไม่ได้ความสามารถเขาจะทำให้คนบรรลุทำตามเนี่ยไม่ได้ความสามารถไม่พอเข้าใจไหมก็คือแบบมาเป็นที่พึ่งมาให้คนนึกถึงทำความดีได้แค่นั้นแต่จะมาเกิดพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้จะมาสอนให้รักษาศีลก็อาจจะพูดได้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้จะทำให้ถึงสมาธิถึงปัญญาอันนั้นไม่ได้เลยเนี่ยก็จะได้แค่นี้เพราะความสามารถในการสอนไม่มีสอนได้แต่ความสามารถในการบรรลุธรรมไม่เกิดขึ้นในผู้ที่ฟังนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าจะมาสอนก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาก่อนในกรณีของท่านพระพาหิยะเนี่ยใช่เลยแต่ว่าเกิดในเป็นพระห้ารูปที่ขึ้นไปบนหน้าผาสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่แหละนะท่านพระพาหิยะนี่
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ชาติก่อนนู้นเนาะแต่ว่าไม่บรรลุธรรมใดๆตายในชาตินั้นแล้วก็ชาติล่าสุดชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยมาเกิดเป็นในกะลาสีเรือมั้งแล้วก็เรือแตกแล้วก็มาหากินอยู่ที่ศาลเจ้าใกล้กับท่าเรือแล้วก็ทำทำนองว่าเป็นชีพเปลือยในการที่ให้เกิดลาภสักการะแล้วก็เลยมีเพื่อนในสมัยนั้นที่ปีนขึ้นหน้าผากันน่ะแต่คนนั้นน่ะเขาได้เป็นอนาคามีเขาเลยลงมาเตือนมานี่ท่านไม่ใช่พระอรหันต์นะมาเตือน
0: มาสวมรอยเป็นพระอรหันต์ให้คนนับถืออย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องมาเตือนมาเตือนหมายถึงว่าพรหมที่เป็นสุทาวาสพรหมในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะตอนนู้นเนาะมีชีวิตยืนยาวนานมานึกดาวเอานี่เพื่อนเรามาเกิดตรงนี้นี่โอ้โหทำไมทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยก็เลยมาเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้ท่านไม่ใช่พระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วตรงนู้นซึ่ง พระพายะตอนนั้นยังไม่ได้บวชแล้วก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมแต่ได้รับการเตือนสติอันนี้มันเตือนกันได้อยู่แล้วเข้าใจป่ะแต่ไม่ได้บรรลุธรรมจนกระทั่งไปหาพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรมอันนี้ก็คือจะต่างกันว่าหนึ่งมนุษย์เราก็จบไปในเรื่องของคำสอนในแต่ละพระพุทธเจ้าเทวดาก็อยู่ของเขาไปคนละอย่างกันไม่เกี่ยวข้องกันเนาะแต่คำสอนต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสอนให้บรรลุธรรมได้ถ้ามาเตือนมาบอกกันนี่ทำได้ไม่มีปัญหา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็อันนี้จะเป็นประเด็นที่สองเพราะฉะนั้นที่สอนเหมือนกันแล้วบางทีมาชี้แนะให้รู้ถึงรู้แจ้งอันนี้ก็คือจะเรียกว่าฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกที่หนึ่งแต่ฟังต่อจากคนที่แสดงต่อกันมาไงอย่างเราตอนนี้เราไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเนาะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราฟังตอนนี้ก็ฟังมาจากคนที่เรียนมาจากพระพุทธเจ้าอีกที่หนึ่งแต่ตอนนี้คือเราเหมือนเป็นข้อมูลมือ2มือ3มือ4มือ5จนมือ20 30แล้วเนี่ยส่งต่อๆกันมาแล้วเราก็ยังสามารถที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้อยู่อันนี้นี่คือจะเป็นประเด็นที่2นั่นเองเช่นกัน
0: เจ้าค่ะโยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงนะเจ้าค่ะสำหรับพรหมชั้นสุทาวาสที่ว่าท่านต้องเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยเจ้าค่ะก็เหลืออีกขั้นเดียวก็จะเป็นเรียกว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วอย่างนี้เจ้าค่ะถ้าสมมุติว่าได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เจ้าค่ะที่อุบัติขึ้นเนี่ยแล้วท่านได้มาฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไหมเจ้าค่ะ
1: พอมีสิคือคำว่าบรรลุเนี่ยนะคุณเดชัยคือความที่เขาจะถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วสำหรับอนาคามี
0: มัน
1: แน่นอนคือ destiny คือแน่นอนก็คือและแน่นอนเนี่ยนามาตั้งแต่โสดาบันละน้อยสุดคือโสดาบันนี่แน่นอนไม่เกินเจ็ดชาติโอเคไหม
0: ต้องได้บรรลุใช่ไหมเจ้าค่ะไม
1: ่
0: เกินเจ็ดชาติได้บรรลุเจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในช่วงเจ็ดชาตินั้นน่ะบางทีคุณอาจจะอัปเกรดยังไม่ต้องไปรอชาติที่7แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ชาติที่สองเขาฉันอาจจะอัปเกรดเป็นอนาคามีได้เป็นไปได้นะที่เขาจะอัปเกรดหมายถึงพัฒนาความรู้ของตนเองขึ้นมาตัวพระอนาคามีเองก็ได้เหมือนกันนั่นคือบรรลุเป็นพระอนาคามีก็จะมีอยู่5ชั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงก็จำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันจะมีชื่อยาวๆหน่อยแต่แปลเป็นไทยว่าอย่างนี้แหละต้องใช้ความเพียรมากหรือเป็นอนาคามีประเภทที่บรรลุธรรมตอนอายุยังไม่ถึงกึ่งหรือเป็นอนาคามีประเภทที่จะบรรลุธรรมเมื่ออายุเกินกึ่งหนึ่งไปแล้วนี่มีเกินกึ่งหนึ่งก็คือมันนานมากคุณใจพรหมโลกยังอยู่มานานมากเพราะนั้นนานจนข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ายิ่งโดยเฉพาะสมัยเนี้ยเป็นพัทรกัปที่ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดติดกันห้าพระองค์นะก็เลยทำให้ความนานมันข้ามไปมันข้ามพระพุทธเจ้ากันได
0: ้
1: อัปเกรดได้ทีนี้ในความเป็นอนาคามีของท่านที่บรรลุแล้วเนี่ยก็คือยังไงก็จะได้เป็นพระอรหันต์ตอนที่จะถึงกำหนดของท่านนั้นไงเช่นอายุเกินกึ่งหนึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่อยู่ในพรหมนะเพราะฉะนั้นสุทธาวาสพรหมเนี่ยมีพระอรหันต์อยู่นะคุณเดชก็จะไหมเหมือนมนุษย์น่ะเหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ท่านยังไม่ตายคือไม่ใช่ว่าอรหันต์แล้วก็ต้องตายพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วโอ้โหก็ยังไม่ตายเลยก็ยังอยู่ไปตั้ง45ปี44ปีเนาะก็แล้วก็ครูบาอาจารย์สมัยนี้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังไม่ได้ตายเลยเพราะฉะนั้นอนาคามีที่เขาบรรลุธรรมเขาก็บรรลุธรรมแล้วไงเขาก็บรรลุธรรมตามเกณฑ์ของเขาแล้วเขาก็มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทำไมจะไม่ได้องค์ต่อๆไปที่ว่าถ้าจะได้เจอกันก็ได้แล้วหมดอายุขัยก็ระงับหายไปเองดับไปเองนิพพานไปเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: แล้วก็เลื่อนขึ้นนี่ก็อยู่ที่ว่าความเพียรของตัวเองละคราวนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่โสดาบันเอง โสดาบันจากสมัยพระพุทธเจ้าก
2: ั
1: สสปะอาจจะมาโผล่ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมเป็นไปได้คุณใจเป็นไปได้แล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในสังยุตตนิกายมีเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่เคยเป็นโสดาบันมาก่อนในจำเรียกองค์ก่อนแล้วก็มาปัจจุบันในสมัยพระเจ้าโคดมกว่ามาบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้มีแล้วก็คือมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่เป็นโสดาบันมาตั้งแต่องค์ก่อนนู้นแล้วก็บรรลุธรรมได้แต่เพราะคำสอนเป็นคำสอนเดียวกันเป
0: ็
1: นคำสอนเดียวกันแล้วก็โสดาบันเนี่ยเจ็ดชาติที่เขาไปเกิดเนี่ยไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาแล้วก็จะอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้ฟังธรรมแน่นอนแต่ไม่จากพระพุทธเจ้าก็จากคนที่เราได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งแต่เพราะเป็นคำสอนเดียวกันแล้วก็แพ็กเกจเดียวกันนั่นเองเป็นบ้าง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมอยากจะขอถามเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่อย่างท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยแล้วค่ะที่ชอบตื่นแต่เช้ามาแล้วก็ต้องฟังทุกวันอย่างที่หลายๆท่านมาเล่าให้ฟังเวลามีการพบปะประจำปีนะเจ้าค่ะว่าเป็นแฟนรายการฟังประจำเลยถ้าตื่นตอนเช้าไม่ทันก็จะฟังแบบว่าไปตามฟังนะเจ้าค่ะไปเปิดพอดแคสต์อะไรตามฟังอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็บางคนก็จะชอบปฏิบัติธรรมแบบมาทางเนี่ยเจ้าค่ะมาทางสัมมาอย่างแท้จริงเลยมีการปฏิบัติบูชาอะไรต่างๆโยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามว่าสำหรับในคนเหล่านี้ที่เป็นแฟนรายการก็ตามหรือว่าท่านผู้ฟังหรือว่าญาติธรรมทั้งหลายที่มีจิตใจฝ่ายทางด้านของพระพุทธศาสนาหรือว่ามีการปฏิบัติบูชาเนี่ยเจ้าค่ะโยมเคยได้ยินมีการที่เขาพูดกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีวาสนาหรือว่ามีจิตใจน้อมไปที่ว่าอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะได้มาเรียกว่าปฏิบัติบูชาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: มีจิตใจน้อมมาในทางนี้
0: ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะเพราะบางคนเนี่ยเราแบบว่าชักชวนแนะนำอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้มาบำเพ็ญธรรมกันซีดีนะอย่างนี
1: ้
0: ก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้ไปทำสมาธิไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำไม่ได้จะแบบแต่ฉันทำบุญนะ
1: ให้ทานใช่ไหม
0: เจ้าค่ะตรงนี้โยมเลยอยากขออนุญาตกับนักการเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงเป็นความจริงที่ยังไงบ้างเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหรือว่าอีกหลายท่านที่กำลังแบบไม่ยอมมาสักทีนึงอะไรที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเผื่อจะได้มีจิตใจน้อมมาทางนี้บ้างอะเจ้าค่ะ
1: เรียนผ่านก็จะมีอานิสงส์ของการฟังธรรมที่หนึ่งในประการนั้นก็คือเวลาที่มีสมมติเราตายไปปุ๊บเนี่ยเราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแล้วเราได้ในเทวดาเขาก็จะมีการฟังธรรมกันเนี่ยเราจะระลึกถึงได้ว่าไอ้นี่เป็นธรรมะที่เราเคยได้ฟังนี่นาโอ้เราจะไม่เพลินดังฉะนั้นพอเราได้ยินเสียงธรรมะเนี่ยเราเคยสร้างบารมีมาเราจะระลึกได้ขึ้นมา
0: เ
1: ราจะระลึกได้ขึ้นมาจึงมีเป็นที่มาของการที่มีคนพูดว่าโอ้เนี่ยแสดงพวกนี้สร้างบารมีมาก่อนมีการที่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาในชาตินี้ก็จึงมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำต่อไปอีกอย่างนี้น
0: ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นอานิสงส์นะแล้วก็นอกจากจะทำให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังซ้ำนั้นก็จะแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นบรรเทาความสงสัยต่างๆได้มีจิตผ่องใสแล้วก็ถ้าตายไปอยู่บนสวรรค์ก็จะระลึกถึงเรื่องที่เราเคยฟังตามนั้นได้ด้วยจะทำให้บรรลุธรรมได้ง่ายประเด็นตรงนี้คุณเดินใจแล้วว่าแล้วถ้าเรานับย้อนไปสมมติท่านผู้ฟังได้เคยชาตินี้ฟังธรรมใช่ไหมเรานับย้อนไปชาติที่แล้วฉันก็ได้เคยฟังธรรมและชาติก่อนนั้นน่ะเคยฟังธรรมไหมก็ต้องเคยสิ
0: เพราะว่า
1: ก็ต้องเคยใช่ไหมแล้วนับย้อนไปเรื่อยๆมันมีชาติแรกอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยกันชาติแรกที่ว่า
0: คนไม่เจอนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะมันยาวนานมาก
1: คำว่าชาติแรกนี่หมายถึงว่าชาติที่ไม่ได้ฟังธรรมมีไหม
0: มีเจ้าค่ะ
1: ก็ต้องมี
0: ใช่ไหมเดี๋ยวว่าต้องมี
1: ต้องมีเ พอชาตินั้นฉันไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็เลยไม่รู้ยังไงด้วยเหตุอะไรบางประการเดี๋ยวจะว่าต่อไปฉันก็เลยได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมมาทำให้ชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาต่อมาต่อมาต่อมาเรื่อยๆเ
0: จ้าค่ะ
1: มันต้องมีชาติที่หนึ่งแน่นอนที่เราไม่คำว่าชาติที่หนึ่งของพระอาจารย์หมายถึงที่เราไม่เคยฟังธรรมมาก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงว่าโอเคฉันลองฟังธรรมดูถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าในชาตินี้อย่างที่ประเด็นคุณใหญ่ตั้งนี้เลยว่าก็ฉันให้แต่ทานฉันไม่ได้ฟังธรรมหรอกเอ้าแล้วคุณจะกำหนดให้ชาตินี้เป็นชาติแรกได้ไหมที่เราจะเริ่มทำสิ่งนี้มันละเอียดมากขึ้นไง
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าในศาสนาเนี่ยของดีมีอยู่ของดีทรัพย์สินเพชรนิลจินดาถ้าเปรียบเทียบกับในทะเลนะทะเลเนี่ยมีสมบัติเยอะแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ตามฝั่งหรอกคุณต้องลงไปทะเลลึกๆหนุนเหมือนกันในธรรม

0: ทำด้วยประเดี๋ยวทำสมควรแก่ทำนะอันนี้มันถึงจะดีแล้วก็มีอานิสงส์หลายๆอย่างเราก็อย่างเช่นตอนเราก่อนจะตายเงี้ยเราอาจจะบรรลุธรรมได้นะได้ด้วยนะไม่ก่อนไม่หลังต่อการตาย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อาจจะลืมสติไปเผลอสติไปบ้างแต่พอเราฟังไปเรื่อยๆช่วงก่อนจะตายบางทีได้บรรลุธรรมขั้นสูงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: การฟังพระสูตรการฟังธรรมะเป็นสิ่งดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์สำหรับท่านที่อย่างไรก็ไม่ยอมมาปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะคือไม่ยอมมาเข้าคอร์สไม่ที่จะฝักใฝ่ที่จะปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยบอกโดยมีคำแก้ตัวนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าอย่างนั้นบอกว่าก็นั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยนั่งทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยที่ว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่จะชี้นำหรือว่าได้ฟังอย่างเราไปปฏิบัติธรรมตามคอร์สอย่างที่พระอาจารย์นำปฏิบัติเนี่ยนะเจ้าค่ะเราก็จะได้ฟังทั้งเรื่องเกี่ยวกับของพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมพระสูตรนู้นพระสูตรนี้อะไรมีการปฏิบัติแบบเหมือนมีครูอาจารย์ชี้นำมาเจ้าค่ะกับคนที่บอกว่าตัวเองนั่งสมาธิอยู่นะแบบว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยมันจะได้ผลหรือมีผลบุญมันจะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะแก้ตัวไปได้บ้างไหมว่าแบบทำได้เองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โยมถามเผื่อว่ามีหลายท่านทำแบบนี้อยู่นะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คือคนไทยบางทีเราติดรูปแบบไงคุณเดินใจแต่การปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ตลอดในชีวิตประจำวันของเราก็ได้คือบางคนอาจจะไม่ได้ว่าต้องไปเข้าข้อสุดแต่ทำนั่งหลับตาเดินช้าๆรักษาศีล8ใส่ชุดขาวแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยตื่นเช้ามาเขาฟังรายการธรรมะอาจจะไม่ใช่รายการธรรมะรับรุ่นก็ได้แล้วก็อาจจะประทายปีดกบ้างฉันก็ให้ทานแล้วฉันก็แบ่งจ่ายงบประมาณตามที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของที่ทั้ง6แล้วก็มีจิตเมตตาไม่คิดร้ายต่อใครอันนี้ดีมากๆเลยนะถือว่าปฏิบัติแล้วนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะแม้จะไม่เป็นรูปแบบถูกไหมเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เป็นรูปแบบของเขาอะไม่ได้เป็นรูปแบบที่เราต้องมากำหนดว่าต้องชุดขาวต้องอะไรเงี้ยเป็นรูปแบบที่เขากำหนดของเขาแต่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า
1: อ
0: ันนี้ดีมากๆเลยแล้วคือถ้าสมมติเราจะมองย้อนไปดูนะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเปล่าก็จะไม่ก็อาจจะมีก็ได้เหมือนว่าเราอาจจะว่าเขาก็สร้างวัดสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ม
0: ี
1: สำนักนู้นสำนักนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็คงจะมีหรือส่วนใหญ่เราจะเห็นกันเนี่ยเขาจะไม่ได้จัดเป็นคอร์สมีวันเริ่มวันจบเนี่ยไม่มีหรอกแต่สำนักปฏิบัติมีแน่สำนักที่เรียนหนังสือก็มีแน่แล้วทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติมันมีได้หลายรูปแบบและได้ทุกรูปแบบแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเรื่องเมตตาเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์ลึกซึ้งไปกว่านั้นมันก็มีนะสมาธิขั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่ละขั้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องวิปัสสนาต่อไปอีกนะโพชฌงค์7อันนี้คือบางทีมันมีเรื่องละเอียดลึกซึ้งนะที่มันจะต้องอาจจะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำอาจจะต้องมีกัลยาณมิตรคอยบอกอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทำจิตให้สงบอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ว่าหยุดวันเดียวแล้วมันจะได้อย่างเงี้ยบางทีมันจะต้องใช้เวลาบ้างเพราะนั้นก็สมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็จึงเป็นกำหนดเป็นรูปแบบขึ้นมาไงกำหนดเป็นรูปแบบรักษาศีล8นะใส่ชุดขาวนะไปอยู่วัดนะ3วัน7วันเดี๋ยวก็จะรู้ละเอียดในเรื่องลึกซึ้งเหล่านั้นแต่ว่าโดยหลักการคำสอนเนี่ยเราเข้าถึงได้ทุกคนอยู่แล้ว
1: ใช่ไหม
0: ถ้าผู้ฟังเปิดพระไตรปิฎกดูไม่จำเป็นต้องมีหนังสือก็ได้เอาก็เปิดอินเทอร์เน็ตเงี้ยอ่ะแล้วก็อ่านพระสูตรเรื่องอะไรโพชฌงค์7ทำยังไงก็ลองทำดูอย่างเงี้ยมันเราก็ทำได้เลยแล้วถ้าไม่เข้าใจใช่ไหมอาจจะถามเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะถามเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์อาจจะถามเพื่อนคำว่าเพื่อนนี่คือกัลยาณมิตรนะอยู่ในรูปแบบของเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์ก็มีหรือเราจะเอาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เป็นกัลยาณมิตร

0: เอาพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรก็ได้ส่งจดหมายมาถามอย่างนี้พระอาจารย์ก็จะตอบให้เราฟังเทศมันก็ยังดีกว่าเราฟังเพลงเราฟังลำฟังเพลงสู้ฟังเทศดีกว่าเราจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็จะมีเรื่องปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นไปขึ้นไปสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยที่เราจะเข้าใจว่ามันก็ต้องเอาปฏิบัติง่ายๆประเด็นคือถ้าเรามีการทรงสุตตะสังสมสุตตะมากๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือเยอะแต่พระพุทธเจ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องมืออาวุธนะอาวุธของนักรบถ้านักรบเนี่ยเขามีทั้งปืนยิงระยะใกล้ปืนยิงระยะไกลทั้งมีดทั้งหอกทั้งดาบทั้งหนาบทั้งโล่มีหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะสามารถสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่านะกว่าคนที่มีแค่เครื่องมือเดียวคือเช่นมีดเล่มเดียวแล้วก็มีจันๆอันนี้คือเปรียบเทียบกับอะไรการทรงสุตตะสังสมสุตตะแล้วถ้าเรามีการฟังธรรมเดี๋ยวเราฟังวันนี้ฟังเรื่องอะไรโอ้เราได้ฟังเรื่องพ่อจงเจ็ดแล้ววันก่อนนะเราได้ฟังเรื่องความเบาใจสี่ประการแล้ววันก่อนนั้นนะพละสี่อย่างแล้ววันก่อนนั้นนะสมถวิปัสสนาถ้าเรามีเครื่องมือหลายอย่างคุณเดินใจเราจะสามารถเลือกอะไรมาใช้ในการที่จะทำจิตของเราให้สงบเนี่ยได้ดีกว่า
1: เพ
0: ราะเรามี resource มีเครื่องมือเยอะไง
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมตรงนี้แหละมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเออจริงๆเราควรจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มันดีให้มันได้เยอะๆนะก็จะมีส่วนแต่นี่เราต้องบาลานซ์ในการที่ว่าถ้าคุณมาศึกษามากมันจะปริยัติเกินไปหรือเปล่าแล้วได้ปฏิบัติบ้างไหมอันนี้เราต้องบาลานซ์ให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เราก็จึงต้องมีอาจจะรูปแบบของการปฏิบัตินะสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ว่านะว่าเราสามารถเข้าถึงการปฏิบัติได้เลยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องผูกขาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ขอให้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกันในรูปแบบใดๆก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ในระดับใดๆอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อเราแน่นอนในระดับนั้นๆ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีจิตใจสงบแล้วก็มีความสุขความเจริญนะเจ้าค่ะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างที่ว่าตามหลักที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาอย่างน้อยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นคำถามของท่านผู้ถามนี่ก็คิดว่าท่านอาจจะค่อนข้างวุ่นวายใจอยู่มั้งในสมัยนี้ที่ว่ามันเกิดสงครามนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เริ่มที่แบบว่ารัสเซียกับยูเครนอันนั้นยังไกลหน่อยแต่ตอนนี้พอมาถึงสงครามปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะที่ยังไม่ได้จบลงก็คือสหรัฐอิสราเอลไปบุกอิหร่านแล้วก็มีการที่จะอิหร่านก็ตอบสนองไปอย่างประเทศใกล้เคียงที่มีฐานที่มั่นของหรือว่ามีเหมือนกับเป็นสนามบินบ้างอะไรบ้างต่างๆของสหรัฐอยู่ตรงแถบประเทศในตะวันออกกลางซึ่งอันนี้เนี่ยพอเกิดการปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เป็นหลักในการที่จะขนส่งน้ำมันที่เป็นพลังงานสำคัญของโลกเนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันเกิดความลำบากไปทั่วกระจายทั่วโลกเลยเจ้าค่ะมีผลทั้งเรื่องของราคาสินค้ารวมทั้งเรื่องของพลังงานดังนั้นผู้ถามท่านก็เลยถามมาบอกว่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนำนะเจ้าค่ะว่าในสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขเนี่ยนะเจ้าค่ะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยที่มีสงครามเนี่ยถามไปว่าในสมัยพุทธกาลนั้นนะเจ้าค่ะทางเหล่าพระอริยบุคคลต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขในสมัยพระพุทธกาลในสมัยพุทธกาลบ้างหรือไม่เพราะในสมัยนู้นก็น่าจะมีสงครามเช่นกันเช่นลุงกับหลานสงครามไวยสารีกับพระเจ้าอาชาติศัตรูอะไรต่างๆแบบนี้
0: ใช่ใช
1: ่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกันก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรจะปรับตัวยังไงดีคือนำเอาความรู้ตรงนั้นนะเจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลที่มีสงครามมีความข้าวยากหมากแพงเช่นกันเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตเราในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นคือเตือนไว้ก่อนแล้วว่าภัยเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอน ภายในอนาคตมี5ประการ2นัยยะที่ท่านเตือนเอาไว้1ใน5ประการนี่คือพูดถึงเรื่องโจรเนี่ยโจรมาได้ไงโจรเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของประท้วงม็อบหรือว่าแบบเขาก่อการร้ายกันอย่างเงี้ยนะคือลักษณะของโจร
1: เจ้าค่ะ
0: หรืออันที่2คือข้าวยากหมากแพงทุพพิกภัยมีอื่นๆอย่างเช่นการที่สงแต่การหรือความเจ็บไข้ที่จะมาถึงในอนาคตอย่างนี้ไปด้วยเอา2 จุดที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือข้าวยากหมากแพงมาแน่นอนแล้วพอราคาพลังงานสูงขึ้นปุ๊บปุ๋ยก็ขึ้นราคาปุ๋ยขึ้นราคาผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแน่นอนผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงอาหารทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นโอ้ยแต่ว่ามันแพงขึ้นเลยมีให้เติมเปล่า
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นพอมีเหตุการณ์ที่ขาดแคลนมันจะมีการประท้วงมันจะมีเขาเรียกว่าม็อบไงมันจะมีม็อบเอาแค่ว่าทุกวันนี้ม็อบยังแค่คอนเทนอยู่ในโซเชียลนะคุณเดียใจม
1: ัน
0: ยังไม่ออกมาเดินถนนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันคอนเทนไม่ได้หมายความว่ามันบีบคั้นมากอยู่ในโซเชียลมันระบายไม่พอต้องมาเดินถน
1: นเลยเจ้าค่ะลงถนน
0: ลงถนนแล้วมันก็ต้องมีจุดที่มันมีมากกว่าคือบางจุดมันจะมีมากกว่าไอ้จุดที่มันไม่มีอย่างเช่นแบบพวกที่เขาแบบกักตุนกันนะอ่ะว่างตรงๆ
1: เจ้าค่ะ
0: พวกกักตุนมันก็กักตุนอ่ะไอ้พวกที่ไม่พอใจมันก็จะไปขโมยเข้าใจป่ะ
1: มันจะมี
0: ซึ่งพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วพวกนี้คือโจรภัยมีแน่นอนไม่ว่าจะข้าวยากหมากแพงหรือโจรภัยนี้เป็นภัยในอนาคต2ใน5ประการที่ท่านเตือนเอาไว้ถ้ามาถึงปุ๊บสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วท่านบอกว่าที่ไหนมีความปลอดภัยที่ไหนมีอาหาร2จุดนะอาหารและความปลอดภัยอาหารและความปลอดภัยคนก็จะแห่กันไปในที่นั้น
1: ค
0: นก็จะแห่กันไปในที่นั้นคำว่าแห่หมายถึงว่าก็จะมีการเดินทาง
1: แห่ไปอยู่อาศัยถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช
1: ่ไปอาศัยแถวนั้น
0: เช่นสมมติว่ากรุงเทพอยู่ไม่ได้แล้วก็จะต้องย้ายไปต่างจังหวัดไม่รู้ว่าตรงไหนเดินที่มันจะปลอดภัยที่มันจะมีอาหารคำว่าอาหารนี่หมายว่าต้องมีการเพาะปลูกอะ
1: เจ้าค่ะ
0: พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่คลุกคลีปะปนกันก็จะเกิดขึ้นท่านบอก
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาอีกพอมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันเกิดขึ้นแล้วการจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำได้ยาก
1: ใช่แล้วค่ะพอพุ่นวาอยู
0: ่
1: พุ่นวาอยู
0: ่ทำไมถึงมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันแล้วมันจะทำได้ยากก็มันวุ่นวายที่คุณจะใจว่าคำว่าวุ่นวายเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีเรื่องแน่นอนเอาอย่างสมมติอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะมีระบบจัดการเพื่อนบ้านแล้วเดี๋ยวมีปัญหาจะจอดรถจะไม่รู้สิที่ปาฐะ
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะมันจะวุ่นวายเนี่ยต้องอยู่คลุกคลีปะปนกันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบในการที่จะต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีระบบก็จะมีปัญหาในขณะว่าพระเนี่ยนะคิดว่าจะแบบว่ามีปัญหาน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะแต่ก็ยังมีปัญหาในความที่ว่าก็ต้องอยู่ด้วยกันน่ะก็ต้องมีศีลน่ะถ้าศีลไม่เสมอกันอยู่กันก็ไม่ได้อ่ะศีลก็ยังตีความอยู่ได้ไม่เท่ากันด้วยซ้ำอย่างนี
1: ้
0: ก็ยังมีปัญหาก็ต้องมีวิธีระงับอธิกรณ์งั้นเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องมีเรื่องเพราะฉะนั้นจะทำยังไงท่านจึงบอกไว้ก่อนไงเตือนไว้ก่อนถ้าเราไปถึงตอนนั้นแล้วเราเพิ่งจะมาค่อยทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าม
1: ันช้าไป
0: เราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังนั่นว่า
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ท่านจึงเตือนไว้ตอนนี้ว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นอย่าเลยเราถ้าจะไม่ให้ร้อนใจในภายหลังตอนนู้นโอ้ฉันต้องเดินตามไปที่อ่านหาง่ายแล้วก็ต้องมีตรงนั้นตรงนี้โอ้ยงั้นคุณต้องทำอะไรตอนนี้ต้องร้อนใจตอนนี้ก่อนเพื่อที่ตอนนู้นเราจะไม่ร้อนใจอะไรท่านจึงถามแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ถึงทำให้บรรลุทำให้แจ้งที่ถ้าเมื่อโจรภัยเกิดขึ้นแล้วที่ถ้าเมื่อทุพพิกภัยอาหารหายากเกิดขึ้นแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกได้ ป็นผู้ที่ผาสุกใหญ่ซึ่งนะในใจนะปีนี้ทั้งปีเลยนะพระอาจารย์นะก็จะพูดแต่เรื่อง
1: เป็นไงเจ้าคะ
0: จะพูดบนแต่เรื่องนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะไม่ว่าจะช่วงใต้ร่มโพธิบทช่วงจิตตวิเวกคุยกับคุณทรงพลคุยกับคุณเตือนใจก็จะพูดแต่เรื่องวนตรงนี้ต้องเตือน
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าสงครามมันไม่จบง่ายนะคุณเตือนใจมันไม่จบง่ายแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆมันจะมี impact ต่อกันมามากเนาะไม่ว่าจะอาหารเศรษฐกิจอย่างเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงอะไรต่างๆอีกแล้วก็ในกระบวนการนี้มันก็จะมีพวกที่ฉวยโอกาสกระบวนการนี้ก็จะมีคนที่ช่วยเหลือกันเราจะทำอะไรเพื่อที่ให้เราอยู่ผาสุกได้ตอนนี
1: ้
0: เพื่อที่เหตุการณ์มันหนักขึ้นไปข้างหน้าแล้วเราจะไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งแนวๆที่ท่านให้ไว้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเครื่องเบาใจ4ประการ
1: มีอะไรบ้างเจ้าคะ
0: ก็คือการที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลบางทีพระอาจารย์ก็จะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นหัวข้อในการภาวนาช่วงของจิตวิเวกเป็นยังไงอ่ะหรือเราก็จะมีพละสี่ประการพละสี่ประการมีอะไรบ้างหนึ่งในสี่ประการนั้นคือสังขารวัตถุสี่โอ้เราต้องมีกัลยาณมิตรบางทีก็เอามาพูดในช่วงของใต้ร่มโพธิโพธิ์อย่างนี
1: ้
0: บางทีก็จะเอามาพูดในช่วงของนิทานบรรณนาอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วเรายังมีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจให้เราอยู่ผาสุกในปัจจุบันประเด็นคือในสถานการณ์โลกที่ไม่ผาสุกในสถานการณ์โลกที่มันมีความเบียดเบียนกันวุ่นวายกันไม่สงบจิตใจเรายิ่งต้องการความสงบยิ่งต้องไม่เบียดเบียนกัน
1: เจ้าค
0: ่ะเนี่ยเพื่อที่เราจะอยู่ได้สงบอยู่ได้ผาสุกแต่ว่าปัญหายังไม่ได้แก้นะปัญหาเรื่องแบบอาหารหายากก็ยังมีหายากอยู่นั่นแหละแต่อย่างน้อยเราถูกลูกศรแทงดอกเดียวไงเราถูกลูกศรแทงดอกเดียวเราก็จะไม่ได้ถูกแทงหลายๆดอกแล้วเราก็สมมติว่าเราตายจริงๆนะเกิดแบบโอ้ไม่มีอาหารกินเลยตายหรือว่าโอ้มีการปล้นขโมยเกิดขึ้นตายเราไปสวรรค์นะคุณใหญ
1: ่
0: เราไม่ต้องมาทนทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้วฉันไปก่อนฉันไปดีแล้วการตายของเราก็จะไม่เสียเปล่าเพราะเราได้ทำสิ่งที่ควรทำไว้แล้วเป็นผู้ดีชื่อว่าไม่ร้อนใจในภายหลังเลยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ่าย
1: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากเลยนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะจับความที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่แนะมาได้เพราะเราทุกคนก็กำลังอยู่ในยุคที่ว่ารู้สึกจะหวาดเสียวอยู่ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นไหมเนาะแล้วเราจะกระทบอย่างไรบ้างต่อไปนะเจ้าคะโยมขอเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าคะพระอาจารย
0: ์
1: อยากให้พระอาจารย์ได้สอดแทรกเรื่องของการที่ว่าพอเรากำลังอยู่ในหมายถึงว่าประเทศชาติทุกประเทศเรียกว่าทั่วโลกขณะนี้เจ้าคะมีปัญร้วนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของราคาข้าวของแพงถูกไหมเจ้าคะรวมทั้งเรื่องของพลังงานด้วยแบบว่านอกจากจะแพงขึ้นแล้วก็ยังอย่างที่พระอาจารย์ว่ามันจะมีให้ใช้ไหมพลังงานที่เราใช้ในเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าคะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะอีกนิดนึงว่ายิ่งเราทุกข์แบบนี้พี่น้องประชาชนในชาติเนี่ยก็จะต้องยิ่งมีความเมตตาต่อกันถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย
0: ์
1: มีความเมตตาต่อกันมีความเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตากันแหละรวมทั้งอุเบกขาด้วยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ไหวจริงๆเพราะตอนนี้มันก็มีเรื่องของการที่จะมาด่าว่าแบบว่ากันเยอะเจ้าคะพระอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเนี่ยโดนกระหน่ำหมดทั้งที่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเดือดร้อนกันไปทั้ง
0: โลก
1: เพราะมหาอำนาจที่เขาอยากจะทำตามใจเขานี่แหละเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเป็นใครแต่รู้ดีกันอยู่แล้วเนี่ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงว่าเราควรจะมีความเริ่มเมตตากันตั้งแต่ในครอบครัวสังคมเราในที่ทำงานหรืออะไรเนี่ยเจ้าค่ะมันจะช่วยขึ้นเยอะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถ้าเรามีกัลยาณมิตรเนี่ยคุณเดินใจอันนี้ช่วยกันได้ดีแต่ว่าเราจะให้ทุกคน ขาจะแบ่งปันกันคือคนมันมีกิเลสก็ใช่ไหมถ้าสมมติทุกคนไม่มีกิเลสแล้วเราช่วยเหลือกันโอเคมันไม่มีปัญหานะคุณเดชัย
1: เจ้าค่ะ
0: คือเราเริ่มมาตั้งแต่ว่าสงครามนี้จะไม่เกิดแน่นอนถ้าทุกคนรักษาศีลห้าถูกป่ะก็ทหารเขาไม่ไปฆ่าใครเขากดปุ่มยิงไม่ได้เพราะว่าเขาฆ่าสัตว์ไม่ได้โอ้ไม่ต้องพูดถึงรบกันหรอกแค่ว่าเขียงหมูในตลาดมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาก็จะไม่ฆ่ากันอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มันไม่เป็นมันเป็นสมัยที่มนุษย์เนี่ยมีกิเลสมามากแล้วแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมาทวนกระแสได้บางในยุคนี
1: ้
0: ที่คนมีอายุ100ปีเพราะฉะนั้นคำสอนที่อย่างรายการธรรมะรับรู้เนี่ยเป็นรายการดีๆนี่นะเรามาพูดกันทุกวันเนี่ยคนฟังมันเท่าไหร่ก่อนก็จะฟังก็จะมีคนที่ฟังได้บางคนที่เขาไม่ฟังเขาก็มีแต่อะไรที่ฟังแล้วเขาจะเก็ทไหมก็คงจะมีบ้างแต่ที่ไม่เก็ทก็คงจะมีใช่ปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันเราก็ได้บ้างแต่จะให้ทุกคนเนี่ยบอกทุกคนมีเมตตากันเพียงแล้วทุกคนมีเมตตากันหมดเลยเหรอโอ้ย
1: ก็เป็นไปไม่ได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ในสมัยพุทธกาลนี่เขายังห้ำหันกันเต็มที่เลยนึกพระพุทธเจ้านั่งอยู่เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่งอยู่เลยเนี่ยยังแบบไม่เห็นหัวท่านเลยแล้วก็ไปห้ำหันกันเลยเนี่ยโอ้นั่นท่านยังอยู่เลยนะโอ้แล้วเราแบบมานั่งพูดหลังไมโครโฟนเนี่ยก็คงได้พอได้บ้างคุณใจก็ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำถามก็คือเฮ้ยในเมื่อเขาแบบห้ามหันกันแล้วอ่ะเราจะอยู่ยังไงเราจะต้องเอาตัวรอดยังไงนี่แหละคือช่องทางที่เราคุยกันที่เพิ่งเมื่อวานนี้เองมาคุณใจเราพูดถึงในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะที่พูดถึงช่องว่างในที่คับแคบจำได้ไหมเมื่อวานนี้เอง
1: เจ้าค่ะเพิ่งพูดกัน
0: ใช่ว่าความคับแคบหมายถึงการบีบคั้นตอนนี้มันบีบคั้นมาแล้วเขาไปบีบกันตรงช่องแคบๆหรือที่ช่องแคบฮอร์มุสมันจะไม่ใช่บีบแค่ช่องแคบฮอร์มุสนะมันจะมาบีบที่ช่องแคบมาลากาด้วยแล้วก็จะไปบีบที่ช่องแคบตรงเรดซีด้วยแล้วก็จะไปตรงปานามาด้วยว่ามันบีบหมดเลยตรงที่เขาจะบีบเข้ามานี่บีบคั้นเข้ามานี่มันมีช่องทางอยู่ที่จะไปได้โอกาสที่จะไปได้นะก็สมาธินั่นเองที่พูดถึงในเมื่อวานนี้นะจะทำยังไงให้สมาธิเกิดขึ้นก็ต้องมีสตินั่นเองสติสมาธินั่นแหละจะเป็นตัวที่เราจะกำหนดว่าเราต้องมีเราต้องอยู่ได้เราต้องปรับตัวให้ได้หรือธรรมะอันหนึ่งที่จะชัดเจนเลยก็เรื่องพละ4ประการพระอาจารย์อธิบายไว้ละเอียดแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือพูดถึงแบบพูดอยู่60นาทีอ่ะคุณใจเพราะนั้นรายละเอียดมันเยอะเราอยากจะให้ท่านฟังเนี่ยไปฟังทางบ้านในแค่4ข้อเนี้ยทำไมเราถึงควรจะต้องมีกัลยาณมิตรเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นเครื่องแบบคำว่าสงเคราะห์นี่ไม่ใช่ว่าต้องช่วยเหลือกันอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่มันเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจประสานหมู่คนเขาด้วยกันที่จะเหมือนกันคนเดียวพังแน่นอนคือคำว่าพังนี่คือหมายว่าเราก็ตัดช่องนั้นแต่พอตัวเราก็อาจจะตายเร็วหน่อยแล้วก็ไปสวรรค์อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอยู่กันได้หลายๆคนมันก็ช่วยเหลือกันได้ก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องมีปัญญาพละมีวิริยะพละมีอนัมชาพละคือการงานไม่มีโทษแล้วเราก็จะมีความอยู่ผาสุกไม่กลัวภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพแต่ภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะไม่กลัวเราก็จะอยู่ได้แบบสบายๆนะไม่มีน้ำมันแล้วทำไงอ่ะก็เดินเอาสิ
1: เดินไปขี่จักรยาน
0: ก็ขี่จักรยานไปจะยากอะไรไม่มีไฟแล้วทำไงเปิดไฟไม่ติดก็จุดเทียนเอาดิก็เมื่อก่อนเขาก็ไม่เห็นมีเลยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่กันได้ใช่ป่ะโอ้ยไม่ได้นั่นนี่ที่โวยวายบ่นว่าขี้บ่นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิมีความอยู่ไม่ผาสุกไงถึงได้บ่นไม่แต่ถ้าคุณมีความอยู่ผาสุกคุณจะอดทนนะมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมรวดเร็วกล้าหาญรอบคอบไม่ประมาทใส่ใจกันเลยนะมิตรจะมีความสุขอยู่ในภายในนี่คนที่เขาจะมีจิตสงบอยู่ในภายในเนี่ยก็จะมีคุณธรรมเหล่านี
1: ้
0: มันก็จะเป็นคนละอย่างไงเขาจะอยู่ในโลกได้อย่างผาสุกแม้ต้องจุดเทียนเอาแม้ก็ต้องเดินเอาก็อยู่ผาสุกไ เอาอย่างแค่ว่าคนที่เขาจะทุกข์เนี่ยคุณใจคุณมีโทรศัพท์มือถือใช้เครื่องละเอาสมมติ50,000นะแต่ว่าแหม Wi-Fi มันช้าไม่พอใจ
1: อารมณ์เสีย
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: เจ้าค
0: ่ะเน็ตช้าในการโอ้ทำไมอยู่ไม่ผาสุกอ่ะตอนนั้นที่มีเงินทองมันก็จึงความผาสุกมันอยู่ที่ใจเราไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่ได้อยู่ที่ว่าอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ข้างนอกเราจะเข้าถึงจุดนี้ได้ไงได้สิด้วยเครื่องเบาใจ4อย่างด้วยพละ4อย่างด้วยอะไรหลายๆอย่างสติสมาธิเหล่านี้ได้หมดที่เมื่อถ้าเรามีแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้นั่นเองเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะก็คิดว่าให้ท่านผู้ฟังย้อนไปฟังที่พระอาจารย์ได้สักการะหรือว่าเทศมาในคราวก่อนนะคะก็จะได้รับความกระจ่างยิ่งขึ้นค่ะเวลายังเหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีนะเจ้าค่ะอาจจะได้อีกคำถามนึงโยมว่าก็คือคำถามของคุณนิจาที่ถามมาว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ยคืออย่างไรเจ้าคะโยมก็เพิ่งเคยได้ยินนะเจ้าคะคำว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ย
0: มัน
1: คืออะไรเจ้าคะพระอาจารย
0: ์มันมีตรงนี้ไงคุณเดินใจมิจฉาสมาธิไงมีอยู่นะ
1: อ้าวเหรอเจ้าคะมันเป็นยังไงเจ้าคะสัมมารู้แน่ๆ
0: สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะ
1: ม
0: ีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมีคู่กันเลยมิจฉากับสัมมาก็คือคู่กันเลย
1: คู่
0: กันแต่ว่าเราอย่าไปเอาคู่ตรงที่มันเป็นมิจฉาไงแต่มิจฉานี่คือหมายความว่ากิเลสมันเพิ่มเป็นสมาธิเราคิดว่าสมาธิดีใช่ไหมดีแต่ถ้าคุณตั้งไว้ด้วยมิจฉาทิฏฐิสมาธินั้นไม่ดีเพราะมันจะเป็นมิจฉาสมาธิเช่นอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเช่นคนที่เขาจะวางแผนปล้นธนาคารหรือฉกกระเป๋าก็เหลือล้วงกระเป๋าแต่ล้วงกระเป๋าเนี่ยโอ้โหต้องใช้สมาธิสูงนะจ
1: ัง
0: หวะต้องดีมือต้องเบาหน้าต้องนิ่งสมาธิทั้งนั้นเลยนะคุณเดินใจเข้าใจปะแต่เป็นสมาธิที่ขโมยของเขาไงเป็นมิจฉาสมาธิไม่ดีเพราะฉะนั้นสมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธิแต่มิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีหรือเราจะพูดถึงจะตีความนี้ได้ไหมเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าสมาธิล้วนๆหรือไม่ได้มีปัญญาอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเข้าข่ายมิจฉาสมาธิไหมแต่พูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะแต่จะเข้าข่ายไหมแต่ฟังเราอาจจะไตร่ตรองใคร่ครวญดูเพราะว่าจะมีคนที่พูดถึงว่าสมาธิหัวตออย่างเงี้ยนะแบบว่านั่งนิ่งๆไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงใดๆเลยอย่างเงี้ยคือจะไปว่าสมาธิอย่างนั้นมันก็ไม่ดีไง
1: เพรา
0: ะสมาธิจริงๆอ่ะมันดีอยู่นะแต่ว่าต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิคือส่วนที่เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั้นน่ะมรรคทั้ง7อย่างเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่เนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะในสัมมาสมาธิต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสมาธินั้นก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะมันเป็นองค์นำหน้าก็จะมาเป็นองค์นำหน้าอย่างเช่นยังไงว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็อย่างเช่นที่ว่าไปว่าขโมยของอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือการที่จะทำสมาธิเพื่อพูดงี้ได้ไหมเช่นจะต้องเป็นเทพชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นก็จะว่าก็ยังยึดติดในความเป็นเทพนั้นนะว่านี่คือเป็นสังโยชน์อยู่ก็ยังมีส่วนที่เป็นมิจฉาอยู่ด้วยเดี๋ยวก็ทำให้สมาธินั้นก็จะมีส่วนของมิจฉาสมาธิอยู่ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หรือมารอย่างนี้เป็นต้นมารที่เป็นเทวบุตรมารแล้วก็เป็นเทวดานะคุณดูใจเป็นเทวดา
1: แต่เป็นมาร
0: โอเคป่ะเพราะนั้นมีมิจฉาสมาธิแน่นอนพวกเทวดาพวกนี้ทำให้เขาจึงจะไม่เห็นทางของคนที่มีสัมมาสมาธินะนี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเป็นแนวๆไว้ก่อนเนาะว่าอ๋อมิจฉาคู่กับสัมมาและสติก็ด้วยนะมิจฉาสติกับสัมมาสติก็มีแล้วก็ทุกอย่างไอ้ที่ว่าไอ้8อย่างนี่สัมมาหมายถึงกิเลสลดมิจฉาหมายถึงกิเลสเพิ่มให้เรามีสัมมาอย่ามีมิจฉานั่นเองเจริญบ่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ สักกชาหรือว่าชี้แจงมาเนี่ยโยมเข้าใจนะเจ้าคะอย่างเช่นแบบว่าคนที่ไปจะไปขโมยของแบบฉกกระเป๋าเข้าอะไรเงี้ยมีสมาธิอันนี้โยมเข้าใจแต่พอดีท่านผู้ถามว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเจ้าค่ะตรงนี้โยมก็เลยงงว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอนั่งสมาธิแบบมิจฉาก็เลยงงนิดนึงตรงนี้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลักษณะนี้แหละที่จะคิดแผนอะไรที่มันไม่ดีจะคิดไปในเรื่องของกามอย่างเงี้ยนะคิดบางทีเรานั่งสมาธิ1ชั่วโมงเนี่ยคิดฟุ้งไปเรื่องนี้แต่ฉันจะวางแผนอย่างนี้ฉันจะทำธุรกิจอย่างนี้แล้วไอเดียก็ดีด้วยนะเนี่ยแต่คุณไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่ได้มีส่วนของสมาธิติอยู่มันก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิไงก็จะเป็นมิจฉาสมาธิ
1: เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรัปปรุณในเช้าวันนี้หมดลงแล้วจริงๆค่ะก็เลยคงจะลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เต็มพานเต็มพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: รู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
7: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
6: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาท
7: อย่าชะล่าใจ
6: ถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
8: สำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจร1ช่องทางจากถนนพระราม9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจากคันใหม่เข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนรวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรโดยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤต
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี2569นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงินเพียงเดือนละ 5-600 บาทถือว่ามีความหมายมากทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมพิจารณามาตรการระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมหากสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานยืดเยื้อโดยอาจใช้กลไกด้านการจ้างงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประคับประคองทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นขยายหลักสูตรโคเซนสู่มหาวิทยาลัยไทยผลิตบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลว่าล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผลักดันขยายหลักสูตรโคเซนซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมุ่งผลิตบุคลากรสายเทคนิคระดับสูงที่ปฏิบัติงานได้จริงตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยขยายหลักสูตรในระยะที่2เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 แห่งพร้อมทั้งผลักดันการรับรองหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งด้านอวกาศเซมิคอนดักเตอร์และซินโครตรอนต่อยอดสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยีอวกาศการใช้ดาวเทียมและระบบ IoT เพื่อเตือนภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะคะขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรวงอุบล นะคะและคุณปานิสราพานแก้วสวัสดีค่ะคุณปานิสราค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพิริยาพรค่ะคิดถึงเสียงนี้จังเลย
0: กลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วนะ2อาทิตย์คุณผู้ฟังถามหาเลยคุณพิริยาพรไปไหน
0: หายไป2สัปดาห์กลับมาประจำการเรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายการอื่นๆด้วยพร้อมแล้วที่จะชดใช้กรรม
1: ชัดแบตมานะอย่างสดใสเลยเช้านี
0: ้
1: นะคะก็ต้อนรับกลับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะยังงงๆมึนๆนะเหมือนแบบว่าเริ่มใหม่เพราะว่าลาบางรายการเนาะอย่างหมุนตะวันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะยังไงถือว่าเป็นน้องใหม่ฝักตัวด้วย
1: พรุ่งนี้รับเจอเลยนะฝักด้วยนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะแน่นอนอัปเดตข่าวสารกันนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีหลายๆข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเมื่อช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำที่เขาบอกปีนี้น้ำน้อยนะแต่อาจจะต้องดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเหตุเรื่องของรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะเดี๋ยวมาอัปเดตกันด้วยเช้านี้นะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของการจัดการนะคะแล้วก็การเยียวยาแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลย6นาฬิกา10นาทีจนถึง7นาฬิกานะคะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะ
0: ค่ะช่องทางออนไลน์ก็ Facebook Live นะคะที่เพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะมาได้เดี๋ยวเราจะแวะไปทักทายอ่านข้อความกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทางช่อง TikTok ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องของคุณปณิสราเองนะของช่องดิฉันเองใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าค่าตากันกดได้นะกดติดตามกดถูกใจเอาไว้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันค่ะเช้านี้เรามาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะคะคืออย่างที่บอกเนาะก็ถึงตัวจะไม่อยู่แต่ว่าติดตามอยู่นะว่าเมืองไทยเนี่ยบางวันก็คือฝนตกหนัก
1: ใช
0: ่ไหมคะก็มาดูเรื่องของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยคือเราเฝ้าระวังเพราะว่ามันจะมีผลกระทบถึง18พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้นั่นเองค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็เกือบทุกประเทศเลยนะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะคะที่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยน
1: ะ
0: ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยนะคะคือบางทีเนี่ยเช้าๆสายๆอาจจะร้อนบ่ายๆเย็นๆฝนอาจจะตก
1: ค่ะ
0: ร่างกายก็อาจจะป่วยได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนฝั่งอันดามันเนื้อทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะคะยังไงขอให้ชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้เขาแนะนำบอกงดออกจากฝั่งก่อนนะคะเพราะว่ายังอันตรายอยู่นะยังไงตรวจเช็คเรื่องของสภาพอากาศในทุกๆวันติดตามการประกาศแจ้งเตือนด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีการออกมาแจ้ง6จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่17ก็คือวันนี้นะคะจนถึง24พฤษภาคมค่ะซึ่งทางคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะมีการออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพบว่าช่วงกลางคืนนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง24พฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงโดยมี6จังหวัดภาคกลางนะคะที่ต้องเฝ้า ระวังกันก็คือมีจังหวัดปทุมธานีนะคะนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งปภ.มีการแจ้งประสานจังหวัดเสี่ยงทั้ง6จังหวัดนี้นะคะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงนี้เอาไว้ด้วยกำชับให้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาวะระดับน้ำรวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าด้วยโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีการประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองนะคะอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือว่าแพร้านอาหารนะคะรวมไปถึงจัดเตรียมเครื่องมือจากกรมสาธารณภัยแล้วก็ทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพี่น้องได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
0: ค่ะก็เป็นในส่วนของปภ.นะแจ้งเตือน6จังหวัดนะคะวันนี้เนี่ย17พฤษภาคมถ้าเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาอัปเดตตอน6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะวันนี้ภาคเหนือฝน 40% นะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะภาคอีสานในวันนี้ฝน 60% ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกฝน 60% เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะ 60% ขยับลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเท่ากันเหมือนกันภาพรวมของทั้งประเทศก็คือ 60% จะมีน้อยหน่อยก็คือที่ภาคเหนือนะคะ 40% แต่ว่าต้องไม่ประมาทนะก็ต้องติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศด้วยนะค
1: ะ
0: นอกจากนี้นะคะกรมประมงค่ะก็มีการประกาศฤดูน้ำแดงในปี2569นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ16พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดที่มีไข่แล้วก็เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งคุณทิติพรเหล่าประเสริฐนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมประมงยังคงใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดช่วงฤดูน้ำแดงนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำในช่วงมีไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนค่ะโดยมีการติดตามประเมินผลวิชาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอามาปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับข้อมูลชีววิทยาสัตว์น้ำปริมาณน้ำฝนน้ำท่าแล้วก็สถานการณ์ประมงปัจจุบันนะคะคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี2568ค่ะคุณผู้ฟังกรมประมงเขาออกประกาศฉบับใหม่มาเพื่อที่จะ เพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะกำหนดพื้นที่เครื่องมือวิธีการแล้วก็เงื่อนไขการทำประมงให้เหมาะกับสภาพพื้นที่จริงแล้วก็มีผลบังคับใช้5ปีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่16พฤษภาคมปีที่แล้ว2568ยาวไปจนถึง30พฤศจิกายน2572ค่ะเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็ประเมินผลระยะยาวให้มีความแม่นยำและนำไปสู่การบริหารจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนสำหรับในปีนี้เนี่ยปี2569นะคะก็ยังคงใช้มาตรการเดิมแหละ
1: ค่ะ
0: โดยจะแบ่งช่วงเวลาห้ามทำการประมงออกเป็น3ระยะค่ะมาดูกันระยะที่1ก็คือ16พฤษภาคมเมื่อวานนี้ไปจนถึง15สิงหาคมจะครอบคลุม33จังหวัดอย่างกลุ่มภาคเหนือภาคอีสานนะคะบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ระยะที่2 1มิถุนายนนะคะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือ31สิงหาคมจะครอบคลุม39จังหวัดอย่างภาคอีสานตอนล่างนะภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกค่ะระยะที่3ก็จะเป็น1กันยายนไปจนถึง30พฤศจิกายนจะครอบคลุม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลานะคะคือประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาจะห้ามทำการประมงในแม่น้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำต่างๆลำน้ำสาขารวมไปถึงพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติในสาธารณะแล้วก็เอกชนด้วยตามช่วงเวลาแล้วก็พื้นที่ที่เขากำหนดนะคะแต่ว่ายังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้อย่างเบ็ดทั่วไปนะเบ็ดราวแล้วก็เบ็ดพวงแบบกระชากตะแกรงสวิงช้อนยอนะคะหรือว่าชนางขนาดที่ปากเนี่ยไม่เกิน2เมตรนะคะอันนี้ก็อนุโลมได้ โดยห้ามใช้วิธีประดาสุ่มฉมวกนะคะแล้วก็ซ่อมใส่ตุ้มอีจู้นะคะลันแล้วก็แห่ลึกเนี่ยไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนการทำประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือว่าเป็นการช่วยชีวิตสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยนะคะยังสามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือว่าผู้แทนที่ได้รับมอบหมายนะสำหรับใครที่เขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับนะคะ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทด้วยกันหรือว่าปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับมาได้เพราะฉะนั้นใครอยู่พื้นที่ไหนในอย่างกลุ่มภาคเหนืออย่างเงี้ยภาคอีสานบางส่วนภาคตะวันออกตะวันตกแล้วก็ภาคใต้อันดามันยังไงก็ติดตามประกาศบางพื้นที่บางลำน้ำบางอะไรเงี้ยเขาจะประกาศห้ามจับสัตว์น้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเนี่ยเดี๋ยวมีความผิดอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะไม่ทราบนะคะ
1: ถูกต้องค่ะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเกือบๆ4โมงเย็นนะคะที่ศูนย์วิทยุพระราม199นะคะก็มีการรายงานออกมาว่าเมื่อตอนประมาณ 15:42 นาทีของเมื่อวานรับแจ้งอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะที่บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะที่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะมีการประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะกู้ภัยพญาไทเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็พบว่ามีการเฉี่ยวชนระหว่างขบวนรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะนะคะสาย206นะคะรวมไปถึงรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหลายคันส่งผลให้รถโดยสารเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็มีเสียงปะทุเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะที่ต้องมีการตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ช่วงประมาณเกือบ4โมง 15:59 นาทีค่ะภายหลังนะคะก็มีการตรวจสอบภายในรถโดยสารเบื้องต้นเนี่ยยืนยันผู้เสียชีวิตที่8รายนะคะแล้วก็จำนวนผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการประเมินน่าจะตอนนี้ประมาณ32รายนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานตอนก่อนหน้านี้เนี่ยคือในช่วงนั้นก็มีการปิดกั้นพื้นที่ทางบนถนนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เร่งหาสาเหตุของอุบัติเหตุรวมไปถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เบื้องต้นนะคะท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือรถเมย์จอดติดไฟแดงอยู
0: ่ค่ะแต่ว่าเวลาจอดเนี่ยคือถ้าดูจากคลิปเนาะหลายคนก็น่าจะได้ดูนะคะหมายถึงว่าเวลาจอดเนี่ยเราไปค่อมรางรถไฟแต่ในขณะเดียวกันรางรถไฟเนี่ยก็ไม่มีไม้กั้นลงมา
1: ถูกต้องนะคะก็ทำให้อย่างที่พี่พลอยบอกเลยก็มีอุบัติเหตุขึ้นมานะคะซึ่งรถไฟที่มาเนี่ยเขาบอกว่าก็ขนตู้คอนเทนเนอร์มานะมันก็มีน้ำหนักค่อนข้างหนักก็เบรกอาจจะไม่ทันการตรงนี้ส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุก็ได้รับรายงานว่าเป็นรถของขสมกนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการตรวจสอบหาสาเหตุนะคะซึ่งบริเวณใกล้เคียงเนี่ยรถที่อยู่ด้านข้างถ้าใครได้เห็นนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบไปด้วยตรงนั้นนะคะก็ถูกชนไปด้วยเมื่อวานนี้ก็มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บนะคะไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
0: ค่ะหลายหน่วยงานนะคะก็รีบลงพื้นที่ไปอย่างปภ.ก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณเกิดเหตุนะคะเร่งติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะคะแล้วก็คุณพิพัฒน์บอกว่าจะเร่งสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะแล้วก็โอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กำชับไปทุกหน่วยงานค่ะให้ดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะขณะเดียวกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็รับทราบนะคะเหตุรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในขณะที่หลายๆพื้นที่แล้วก็อย่างหน่วยงานกทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็คือทันเหตุการณ์เหมือนกันรีบบึ่งไปเลยนะไปดูไปช่วยเหลือไปติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็คสมก.เองเนี่ยก็มีการเร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางก็เตรียมวงเงินประกันชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ย 1.5 ล้านบาทต่อรายอันนี้เบื้องต้นนะ
1: คะ
0: แล้วก็มีการเร่งคืนผิวจราจรอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็มีการเร่งคืนพื้นผิวจราจรแยกอโศกค่ะให้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด่วนเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ประมาณ 2:00 กว่าก็มีการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็เขามีการขอความร่วมมือกันนะว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้โพสต์หรือว่าแชร์ภาพคลิปของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะกทม.ก็อย่างหลังจากที่คุณชัชชาติลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ด้วยตนเองเนี่ยกทม.ก็เปิดสายด่วนนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็คือที่หมายเลข0639187654นะคะเพื่อเป็นการติดตามผู้สูญหายเหตุรถไฟชนรถเมย์ญาติพี่น้องใครหายไปติดต่อไม่ได้หรือยังไงลองประสานดู0639187654นะคะ
1: ค่ะคือถ้าใครที่รู้ว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยเดินทางโดยรถโดยสารนะคะสาย206นะคะเส้นบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางนานะแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่กลับบ้านเรียนติดต่อไม่ได้นะคะติดต่อไปได้ที่เบอร์ที่พี่พลอยบอก
0: ใช่ค่ะมาย้อนฟังใน Facebook ข้างทีหลังได้นะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจข่าวยามเช้านะคะในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายรถซากรถต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย5:00 กว่า5:30 นะคะสำนักงานเขตราชเทวีก็แจ้งเคลื่อนย้ายรถแล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แยกอโศกดินแดงแล้วเสร็จค่ะตอนนี้ก็เปิดจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองเหมือนกันหลังจากเสร็จภารกิจน
1: ะ
0: ท่านก็รีบกลับมานะคะก็มาที่ถนนอโศกดินแดงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่ามกลางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแพทย์ฉุกเฉินตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ยังคงเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายซากรถกันแล้วก็เป็นการเก็บหลักฐานในพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็แสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อย่างที่บอกเลยญาติพี่น้องใครที่ยังติดต่อไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ไปย้อนดูได้นะคะ
0: ย้ำเบอร์นะคะ0639187654นะคะ
1: ถูกต้องค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากนี้เชื่อว่าหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาถอดบทเรียนกัน
0: ค่ะ
1: ว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ย
0: คือจริงๆก็คือจะใช้คำว่าถอดบทเรียนบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะ
1: ไม่ดีถูกต้อง
0: เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
1: ใช่
0: เพราะเราก็ต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ความประมาทเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะการขับรถขับราบางทีเข้าใจว่าพื้นที่บางพื้นที่เนาะการจราจรมันหนาแน่นจริงๆการขับรถขยับไปเรื่อยๆแต่บางทีเราก็ต้องดูนะเอ๊ะมันคล่อมรางรถไฟไหมมันจะยังไงคือก็ต้องดูให้ปลอดภัยอะเนาะ
1: ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นข่าวสารนะที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังหน่อยละกันนะคะมีหลายท่านนะที่ทักทายกันเข้ามายามเช้าวันนี้นะคะสวัสดีคุณคณาวุฒินะคะ
0: ค่ะ
1: คุณสมยศบอกสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีสองสาวครับจากมาตาพุธระยองเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆฝนยังไม่ตกนะคะ
0: ค่ะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าเลิกงานมาฟังพี่ๆจัดรายการก่อนนอนพักผ่อนแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอพี่พลอยนานคิดถึงมากครับโอเค
1: กลับมาแล้วนะ
0: ถึงผู้ฟังทุกคนกลับมาเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: อาจารย์ทองพูนสวัสดีค่ะบอกว่าขอน้ำมันดีเซลลงอีกหน่อยได้ไหมครับเกษตรกรกำลังลงไร่นานะคะคือกลับมาก็ช็อกเหมือนกันนะเอ๊ะน้ำมัน
1: ขึ้น
0: โอ้เมื่อวานไปเติม44บาท
1: ใช
0: ่แล้วก็พี่สุนทรบอกว่าเลิฟไลค์แคร์ให้แล้วนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: พี่สังวาลเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะพี่สมพรน่ารักมากเลยบอกแชร์แล้วจ้านะคะพ
1: ี่
0: ร
1: ว
0: มบอกข่าวยามเช้าชมทุกวันนะคะแล้วก็คุณประภาพี่สมปองนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคุณดาวรุ่งกมลพี่สมเหมือนสวัสดีนะคะคุณสมยศนะคะสวัสดีข่าวยามเช้า 2-3 จ้ะมาตะพุดนะคะ

0: ศาลาการเรียนวัดโบสถ์นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
1: นะวันนี้ก็มีทักทายกันมานะคะเรื่อยๆเลยสำหรับคุณผู้ฟังนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าแล้วก็ช่วงตีของรองข่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกสำหรับภารกิจของนายกในการลงพื้นที่ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมถึงพบปะประชาชนครับและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นครับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องครับโดยท่านนายกครับได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับจากนั้นครับนายกเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกครับเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญครับในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ครับนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ครับที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งงานนี้ครับเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นครับสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนครับพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับซึ่งรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่าง

แท้จริงครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเผยถึงการรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจครับ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังว่านะครับภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้ามีการปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมไปถึงครับมีการเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ครับยังมีการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อครับหรือว่า missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งในขณะนี้นะครับรัฐบาลนั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งในด้านความคุ้มค่าครับและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจครับพี่น้องประชาชนครับมาดูที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกัมพูชาปล่อยชาวสุรินทร์กลับไทยถือเป็นสัญญาณเชิงบวกยืนยันครับไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่ทางกัมพูชานั้นได้ส่งตัวนายโยธสายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์กลับประเทศไทยครับว่านี่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกครับที่ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยนั้นสามารถแยกแยะปัญหาระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้ครับและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองหรือการเจรจาใดๆครับเพราะว่าประเด็นต่างๆนั้นต้องดำเนินไปตามกระบวนการการเจรจาอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับยังกล่าวถึงการหารือกับสมเด็จฮุนมาเน็ตครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยมีการแจ้งกับทางกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับว่าไทยเรานั้นยกเลิก MOU 44และมาใช้หลักตามอนุสัญญา UNCLOSE เป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันซึ่งจะช่วยให้การเจรจามีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจนกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะคลี่คลายไทยยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความมั่นคงการดูแลแนวชายแดนและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับไปดูกันที่การปราบปรามทุจริตกันต่อครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือที่ย่อว่ากกร.ครับร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับเงินสินบนสูงสุดครับโดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการฆ่ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลครับโดยรัฐบาลนั้นใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดนะครับถ้าหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเช่นครับก
รณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดครับรวมไปถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่ครับเช่นที่เกาะพังงานและเกาะสมุยครับซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมที่ดินยกระดับมาตรการปราบนอมินีคุมเข้มทุกขั้นตอนธุรกรรมสกัดต่างชาติตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์กลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีครับในการถือครองที่ดินซึ่งสร้างความกังวลให้แก่พี่น้องประชาชนและยังส่งผลกระทบนะครับต่อเสถียรภาพราคาที่ดินด้วยจึงสั่งการให้กรมที่ดินครับยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มงวดครับเพื่อสกัดกั้นการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับซึ่งจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับพี่น้องประชาชนกรมที่ดินนั่นก็ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินและหน่วยงานความมั่นคงบูรณาการกันครับร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังธุรกรรมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเลยในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยที่ซื้อที่ดินด้วยเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปหรืออสังหาริมทรัพย์มีราคาประเมินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งหากมีเหตุอันควรสงสัยนะครับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องทำการสอบสวนถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้และอาชีพอย่างละเอียดครับควบคู่ไปกับการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนหรือสลับสัดส่วนการถือหุ้นผิดปกติครับเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินทางอ้อมครับพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสำนักงานที่ดินตรวจสอบนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการเป็นประจำทุกเดือนนะครับและรายงานผลตรงต่อกรมที่ดินทุก3เดือนครับพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับทางกรมที่ดินนั้นยังได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมตรวจสอบพฤติการนิติบุคคลอำพรางอย่างรวดเร็วครับโดยย้ำนะครับว่าหากตรวจพบหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับพร้อมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายสั่งจำหน่ายที่ดินที่ถือครองโดยมิชอบทันทีเพื่อไม่ให้ทรัพยากรของชาตินั้นถูกเอาเปรียบผ่านขบวนการอำพรางเหล่านี้แหละครับทั้งนี้กรมที่ดินขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับและผู้ประกอบการชาวไทยไม่ให้ความร่วมมือในการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและหากพบเห็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ครับเพื่อร่วมการปกป้องผลประโยชน์และรักษาทรัพยากรที่ดินของประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลบูรณาการรัฐเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีครับหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายครับซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวม23หน่วยงานครับตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเพื่อร่วมกันในการวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนครับโดยมีการคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ
0.01ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ50ครับเพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายครับได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงรับซื้อสินค้าเกษตรและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความครับและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมในการใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีครับซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวอีกนะครับว่าในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนครับจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์หลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านสั่งสคบเร่งเคลียร์ทุกเคสแน่3เช็คก่อนโอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการดูแลสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกท่านครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบนี่แหละครับเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางไปญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้ครับรวมนะครับเสียหายกว่า10ล้านบาทครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนั้นสคบครับได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์หรือว่าตั๋วเครื่องบินที่ไม่มีจริงครับลักษณะนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนมาแล้ว8รายครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทพฤติการจะเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือครับพี่น้องประชาชนช่วงแรกนั้นผู้ซื้อได้ตั๋วจริงครับและได้เดินทางจริงด้วยหลอกให้เหยื่อตายใจก่อนครับจึงเกิดการบอกต่อจากนั้นครับตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดนี่เลยครับเดือนที่แล้วเนี่ยแหละครับบริษัทเนี่ยเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วครับซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างว่าเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินครับและเมื่อผู้เสียหายนั้นโอนเพิ่มไปครับก็ยังไม่ได้ตั๋วอีกนะครับและเมื่อทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนไม่มีกำหนดทั้งนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้สคบครับตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนครับเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดครับซึ่งขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ครับในวันที่21พฤษภาคมนี้เลยครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าสคบไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียวครับแต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสและช่วยเหลือผู้เสียหายเดินหน้าคู่ขนานกันไปในทุกเคสครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับเลขาธิการสคบครับให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุกเจ็ดวันครับพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เห็นผลการทำงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมครับและมั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนนั้นจะไม่ตกหล่นครับและฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับยึดหลัก3เช็คก่อนโอนครับได้แก่เช็คตัวตนครับควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือครับหากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่นั้นหรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวครับหรือกับผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่นั้นนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ครับ2ครับพี่น้องเช็คราคาระวังตั๋วราคาถูกผิดปกติครับเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินหลัก3เช็คเงื่อนไขการโอนครับ
พี่น้องประชาชนเรียกนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและนอกจากนี้ครับหากถูกขอให้โอนเพิ่มเพื่อแก้ดีลเก่านั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นกลโกงใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสคบนั้นจะเอาจริงทุกรายครับไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบคอบทุกขั้นตอนทุกครั้งก่อนจะโอนเงินด้วยนะครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เพจข่าวยามเช้าเห็นทุกคอมเมนต์แล้วก็รันเร็วมากขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวอาจจะแวะมาทักทายสักนิดนึงสวัสดีป้าวันดีด้วยนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะสวัสดีพี่คมสันนะคะบอกว่าจันทบุรีอากาศร้อนอบอ้าวนะแต่เช้าเลย27องศานะคะพี่ประเสริฐสวัสดีค่ะคุณช่อเอื้องคุณเจนจิรานะคุณระบายพี่ติมคลองเตยมาแล้วนะคะคุณประเทืองสวัสดีข่าวยามเช้าคุณชัยนาทาวนะคะพี่มาลีบอกสวัสดีค่ะน้องพลอยน้องสายป่านนะคะสวัสดีค่ะคุณสุชินขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะคุณสมควรบอก567มิถุนาเชิญเที่ยวงานเทศกาลผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาที่สระแก้วนะคะเดือนหน้าเนาะใครแพนอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปกันได้นะคะ
1: ค่ะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะสู่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเดินหน้าจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดทั่วกรุงเลยลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสินค้าลดราคาสูงสุดเนี่ย 40% เลยนะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดค่ะลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในประเทศด้วยโดยมีการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการกระจายจุดจำหน่ายครอบคลุมนะคะตลอดเดือนเลยทุกๆเขตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายใต้โครงการนี้นะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ120-140เลยนะคะก็จะเป็นสินค้าที่เป็นของใช้ในครัวเรือนนะส่วนใหญ่เลยนะอย่างน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ22บาทนะคะลดลงร้อยละ15ข้าวสารถุงละ110บาทนะคะลดลงร้อยละ39ค่ะน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทนะคะลดลงร้อยละ16รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ส่งตรงจากผู้ผลิตมาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนได้นะคะซึ่งบรรยากาศการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้านะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ที่บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังชุมชนโครงการเอื้ออาทรบึงกลุ่มที่เขตบึงกลุ่มนะคะก็เขาบอกตอนเช้าเนี่ยมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยที่เดินทางกันมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันน
0: ะ
1: เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนซื้อของเข้าบ้านเนาะไข่ไก่
0: ใช่ต้องติดบ้านนะ
1: ติดบ้านเลยนะไข่ไก่ก็เปิดจำหน่ายในราคาแผงละ85บาทนะคะจากราคาท้องตลาดทั่วไปอยู่ที่ประมาณ130บาทนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยคือมาต่อแถวรอซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนาะคือไม่รู้จะทานอะไรเนี่ยคือไข่
0: ไว้ก่อน
1: ไข่ไว้ก่อน นะคะแน่นอนก็เลยเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะซื้อติดบ้านเอาไว้แล้วก็ราคาเนี่ยทำให้ประหยัดได้มากเลยนะคะไข่ไก่เนี่ยเขาแบ่งรอบจำหน่ายสินค้าออกไปวันละ4รอบนะคะก็คือ10โมงเที่ยงบ่าย3 6โมงนะคะกระจายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้ากันได้อย่างทั่วถึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องประชาชนบอกว่าคือตั้งใจเนี่ยก็คือจะมาซื้อไข่นี่แหละจะมาตุนเป็นหลักเลยนะคะก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ลดราคาแล้วก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือได้จริงนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วยนอกจากนี้ประชาชนยังพูดถึงโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะที่เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในเร็วๆนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะถ้าพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยนะคะไปรษณีย์ไทยก็เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพนะคะโดยคุณดนันท์สุภัทรพันธ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะท่านก็บอกว่าจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะในฐานะที่กำกับดูแลหน่วยงานก็คือคุณชัยชนกคิดชอบนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นน
1: ะ
0: แต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลศักยภาพระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยการดึงเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะแล้วก็จุดกระจายสินค้าในพื้นที่ต่างๆมาเป็นแกนหลักในการที่จะส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ส่งตรงเข้าถึงหน้าบ้านของประชาชนได้อย่างรวดเร็วไปรษณีย์ไทยตอนนี้มีความพร้อมนะคะที่จะทำหน้าที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารสต็อกสินค้าแล้วก็ประสานงานกับรถพุ่มพวงโดยจะมีการนำระบบการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่า pre-order มาใช้ป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้าด้วยนะก็ดีนะคือจะได้รู้ไงว่าสินค้าไหนต้องการมากนะคะแล้วก็ในระยะแรกเนี่ยเขาได้นำร่องเปิดที่ทำการไปรษณีย์122แห่งไปแล้วนะคะก่อนจะขยายผลให้ครอบคลุมไปรษณีย์อำเภออีก824แห่งคือถ้าเปิดครบแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณ946แห่งทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะก็จะเป็นสินค้าแบรนด์เฮาส์ของไปรษณีย์นะคะอย่างเช่นข้าวตาไพรนะแล้วก็น้ำดื่มตาไพรไพรคอฟฟี่ก็มีนะคะกาแฟรวมถึงสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อย 2,000 รายบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยนี้ได้เริ่มดีเดย์กระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงไปแล้วนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา15พฤษภาคมนะคะเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะ
1: ค่ะเห็นพี่พลอยเพิ่งกลับจากต่างประเทศเดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะในฐานะที่ดูแลเรื่องของสคบนะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคือกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเขาเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีที่ถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินนะคะตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลียุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั๋ว
0: คือเป็นการแบบมาเที่ยวทิปหรอ
1: ตั๋วทิปนะคะคือมูลค่าความเสียหายเขาบอกกว่า10ล้านบาทเลยนะคะจากการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วนะคะก็เป็นพฤติการหลอกสร้างความน่าเชื่อถือช่วงแรกเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยได้ตั๋วแล้วก็ได้เดินทางจริงพอเริ่มบอกต่อปุ๊บนะคะจากนั้นเนี่ยเมษายนปี69บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วแล้วแล้วก็เรียกเก็บเงินซ้ำอ้างว่าเป็นค่าน้ำมันค่าภาษีอะไรก็ตามต่างต่างนะคะพอโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้พอทวงคืนเงินก็ผัดผ่อนอะไรไปเรื่อยก็เป็นไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลจะต้องมาดูแลจัดการตรงนี้นะคะปกป้องเรื่องของประชาชนที่จะถูกหลอกนะจากทางออนไลน์ซึ่งทางด้านคุณสุภมาศก็บอกตอนนี้รับเรื่องแล้วนะคะเป็นกรณีเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุดค่ะก็เชิญผู้บริโภคนะคะแล้วก็คนที่เสียหายเนี่ยเข้าพบเจ้าพนักงาน21พฤษภาคมนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยคืนเงินนะคะต่างๆตรงนี้ก็อาจจะต้องดำเนินคดีเรื่องของกระบวนการหลอกลวงด้วยทุกข้อหานะคะซึ่งท่านก็ได้กำชับกับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะทุกๆ7วันแล้วก็เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยหรือถ้าใครเจอเคสแบบนี้เหมือนกันในกรณีแบบนี้นะคะแจ้งไปได้เลยสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้เหมือนกันนะคะ
0: คือพวกนี้เนี่ยจะเอาเรื่องของราคาถูกแล้วก็ราคาดีเนี่ยมาเป็นตัวล
1: ่
0: อแล้วก็แรกๆก็คือเหมือนได้จริงมีคนได้ไปเที่ยวจริงตั๋วถูกจริงแต่หลังๆมาเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่พอเรียกเก็บเงินเพิ่มด้วยนะบอกเนี่ยคือเอาก็ใช้สถานการณ์โลกเนี่ยอย่างราคาน้ำมันสถานการณ์ตะวันออกกลางเอามาบอกว่าเก็บตังค์เพิ
1: ่
0: มแล้วก็ไม่ได้ทางที่ดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าอยากไปเที่ยวได้จริงนะยังไงลองเช็คถ้าเกิดจะไปกับบริษัททัวร์เลยเนี่ยต้องเช็คบริษัทที่น่าเชื่อถือได้หรือถ้าใครสะดวกจองตั๋วเองจองเถอะอย่างดิฉันที่ไปเนี่ยดิฉันเลือกที่จะจองตรงกับสายการบินเลยน
1: ะ
0: โอเคอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่อาจจะก็แต่สบายใจ
1: ถูกต้อง
0: ว่ามันปลอดภัยมันแบบว่าเชื่อถือได้แล้วเราได้ไปจริง
1: ถูกเกินไปก็เสี่ยงนะ
0: จริงนะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะใครที่จะไปเที่ยวหรือว่าจะจองทัวร์หรืออะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ได้ข่าวเยอะหลอกบินไปเที่ยวหรือว่าตั๋วทิปหรือคืออะไรอย่างเงี้ยเที่ยวทิปเนี่ยเยอะมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรามาระวังกันให้ดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารจากข่าวยามเช้านะคะผู้ฟังติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันกับดิฉันแล้วก็คุณพฤกษ์น
1: ะ
0: จะมาเสิร์ฟข่าวยามเช้านะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะหลายคนทักมาหายหน้าหายตาไปนาน กลับมาแล้วนะคะ หลังจากนี้ก็จะได้เจอกันรัวๆเลยนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิทยาพรวงอุบลค่ะ
1: และดิฉันเป็นนิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30ราย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคล่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
3: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ควรมียานยานพาหนะใดๆที่จอดคล่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามพี่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟ